0: กแล้วก็เลือดออกได้ง่ายด้วยก
1: ็
0: ต้องสังเกตกันส่วนเรื่องของการป้องกันนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลย
1: อันนี้
0: เราป้องกันได
1: ้ฉีดไหมปกติ
0: ฉีดแล้วไปฉีดมาแล้วตอนนั้นไปงานมหกรรมสมุนไพรอ๋อ
1: แล้วเขามี
0: ใช่ไหมเราไปใช่แล้วเขาก็มีบูธเขามีบูธแล้วก็แวะไปฉีดได้เห็นไหมล่ะรีบไปล่ะเร็วเก่งแวะ
1: ฟรีเลยเหรอฮะ
0: ฟรีด้วย
1: โอ้ดีจังแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมฉีดทุกปีแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ฉีดเพราะว่าอัปเดตไงว่าแบบคือทุกปีเนี่ยไวรัสเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเอง
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปทุกป
0: ีสายพันธุ์เขาจะต่อสู้จะปรับจังเลย
1: ใช่คือเขาสู้กับเราเราก็ต้องอัปเดตสู้กับเขาเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าสมมติว่า2024-25เนี่ยมันก็คนละตัวแหละถ้าคุณจะมีวัคซีนตัวนั้นแต่ว่าพอมันเป็น26เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวนั้นมันจะมาป้องกันได้นะคุณก็ติดได้เป็นหนักด้วยก
0: ็
1: เลยต้องฉีด
0: ด้วยความที่ไวรัสมันก็ปรับตัวตามสถานการณ
1: ์
0: ตามโรคตามเขาเรียกอะไรเหมือนอย่างโควิด19ก็เหมือนกันเราก็จะเห็นอยู่ว่าเขาก็จะปรับตามสถานการณ์มาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องสู้กับเขาให้ได
1: ้อันนี้จริง
0: ก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องของการฉีด
1: แต่อย่างโควิดนี่คือมันไอ้นี่อ่ะพี่ฝนมันเปลี่ยนแบบตัวเชื้อไวรัสนี่มันพัฒนาตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ก็คือปรับเปลี่ยนในตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันก็คือหลายโรคที่คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่วงที่ระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ไข้เลือดออกแล้วก็โควิด19ในช่วงนี้คนก็เป็นเยอะเหตุผลเพราะอะไรด้วยความที่เจ้าไวรัสพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อากาศมันเยอะมันเย็นมันชื้นแล้วก็มันทนต่อการอยู่ในโลกของเราได้เพราะมันเย็นขึ้น
1: อ
0: ่ะมันก็ตายยากอ
1: ่
0: ะ
1: เชื้อไวรัสมันก็จะเริ่มเติบโตได้ดี
0: มันจะเริ่มเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกันนอกจากเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอันนี้ก็จะสามารถป้องกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่ได้แต่อย่างที่บอกกันว่าล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเนี่ยสิ่งพวกนี้รวมถึงเขาเรียกอะไรมันเป็นการดูแลเบื้องต้นสำหรับโรคที่เป็นโรคทางเดินหายใจทั้งหมดได้เลย
1: โรคติดต่อ
0: ใช่ที่เป็นทางเดินหายใจได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนเรื่องของไข้เลือดออกวิธีการป้องกันก็คืออย่าให้ยุงกัด
1: อ
0: ันนี้ยากจัง
1: ก็ต้องคือถ้าเราเลี่ยงได้เราก็จะไม่ไปในที่มืดๆชื้นๆในป่าหรืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้เราก็จะต้องมีการฉีดพวกน้ำยาอะไรที่มัน
0: ยาก
1: ันยุงอะไรต่างๆ
0: นอนในมุ้งถ
1: ้
0: าอยู่ต่างจังหวัดก็นอนในมุ้งกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลาย
1: นี่สำคัญ
0: แล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกอันนี้ก็มีวัคซีนเหมือนกัน
1: อ๋อมันมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
0: ใช่แต่เป็นวัคซีนทางเลือก
1: ที
0: ่วัคซีนทางเลือกหมายถึงว่าเราก็ต้องจ่ายเอง
1: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าตัวพื้นฐานที่ทางรัฐทางอะไรพวกนี้ใช่ไหมคร
0: ับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันซึ่งข้อควรระวังของอาการทั้งสองโรคมันอาจจะคล้ายกันจึงอาจจะแยกไม่ออกด้วยอาการเพียงแค่อย่างเดียวดังนั้นถ้ามันมีอาการรุนแรงไม่ว่าจะไข้สูงไม่ลดซึมลงยังไงก็แล้วแต่ควรที่จะรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลย
1: อัน
0: นี้ดีที่สุด
1: ใช่เพราะว่าอ่ะพูดถึงเรื่องไข้เลือดออกผมก็คิดถึงอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยครับก็แต่ว่าถอยหลังไปประมาณแบบ 6-7 ปีไหมฮะก็คือมีดารานักแสดงชายเนี่ยที่ได้เสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกคุณถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะคุ
0: ณปอทฤษฎี
1: นะซึ่งเราเห็นเผินๆเนี่ยก็คือโอ้พี่ปอตอนนั้นนี่คือร่างกายแข็งแรงมากนะเพราะว
0: ่
1: าแกก็เป็นคนตัวใหญ่นะ
0: แล้วก็ออกกำลังกายด้วย
1: ออกกำลังกายเนาะเวลาแต่ก่อนนี่มีซิกแพคมีอะไรเวลาเล่นละครแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าโรคไข้เลือดออกเนี่ยโอ้โหต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันสามารถเอาชนะร่างกายเราเนี่ยวันหนึ่งที่เรามันเป็นหนักๆเข้าเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเหมือนกับเลือดไหลไม่หยุดด้วยข้างในอะไรเงี้ยเพราะคำว่าไข้เลือดออกอะไรเงี้ย
0: เราก็มองเป็นแบบนั้นเนาะ
1: สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตซึ่งมันถามว่ามันทุกวันนี้มันก็ยังอันตรายนะ
0: ใช่ก็เลยอย่างที่เราบอกกันว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลตัวเองแล้วก็

0: การกินดีก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ป้องกันโรคภัยต่างๆได้ด้วย
1: ครับ
0: กินยังไงให้ปลอดภัยผ่าน3หลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างที่ใครหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันว่าโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยจะมองกันว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าด้วยอากาศร้อนเน
1: า
0: ะอาหารมันจะบูดเสียได้ง่ายแต่จริงๆแล้วโรคอาหารเป็นพิษเขาเกิดได้ตลอดทั้งปีนะสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าอาจจะดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือบางทีมือไม้เราสกปรกเนี่ยเราไปเผลอหยิบจับอะไรแล้วก็มาทาน
1: เนี่ยอันนี้ก็หยิบของกินเข้าปาก
0: ใช่เพลินเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็นเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษได้เหมือนกันดังนั้น3หลักป้องกันอาหารเป็นพิษก็จะมีเรื่องของทานสุกทานร้อนแล้วก็ทานสะอาดผ่าน5วิธีการปฏิบัติ
1: อย่างแบบกล้วยนี่ก็คือต้องรอให้มันสุกก่อนนะค่อยกิน
0: เอาอันนี้ก็ใช่ใช
1: ่ไหม
0: ด
1: ิบๆไม่ได้ไม่ใช่นะฮะทุกคนจริงๆมันก็หมายความว่าผ่านความร้อน
0: ผ่านความร้อนไม่ใช่สุกอย่างนั้นสินั่นคุณน่ะแล้วก็มันมีวิธี5วิธีปฏิบัติที่ป้องกันอาหารเป็นพิษอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะทานอาหารก่อนปรุงหลังเข้าห้องน้ำหรือว่าหลังสัมผัสสิ่งสกปรกค่ะวิธีที่2ถัดมาก็คือเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดตรวจดูวันหมดอายุแล้วก็เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได
1: ้
0: 3คือปรุงอาหารสุกใหม่โดยเฉพาะอาหารทะเลอาหารกะทิยำลาบแล้วก็อาหารที่มีส่วนประกอบหลายชนิด
1: ครับ
0: รวมถึงเก็บอาหารให้ถูกวิธีอาหารร้อนควรร้อนอาหารเย็นควรแช่เย็นแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการใช้ถังน้ำแข็งสะอาดถังน้ำถังแช่น้ำแข็งนะไม่ควรจะใช้ร่วมกับการแช่ผักหรือว่าเนื้อสัตว
1: ์อ๋อแน่นอนเลยเพราะว่าน้ำแข็งที่เอามาใช้แช่เอามาใช้ทานเนี่ยมันควรจะแยกกัน
0: ใช่มันควรจะแยกกัน
1: ถ้าคุณเอาสิ่งที่เอาแช่มาทานเนี่ยบางทีผักบางอย่างยังไม่ได้ล้างหรือว่าเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยมันปนเปื้อนมาเนี่ยอาหารเป็นพิษท้องเสีย
0: เพราะว่าอาการที่พบได้บ่อยก็จะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลียหรือว่าอาจมีไข้
1: ครับ
0: ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังอันดับแรกเลยก็คือถ้าเรามีอาการควรที่จะรีบดื่มน้ำสะอาดเลยหรือว่าเกลือดื่มน้ำเกลือแร่ OIS บ่อยๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำแต่ว่าถ้าถ่ายเหลวหลายครั้งจริงๆอาการมีอาการอาเจียนมากถ่ายเป็นเลือดกระหายน้ำอ่อนเพลียแบบเนี้ยรีบไปพบแพทย์เลยจะดีกว่า
1: ใช่ผมเนี่ยแชร์ฟังคือผมท้องเสียบ่อยพี่ฝนคือบางทีคือเหมือนกับว่าที่เขาเคยมีคำนะที่บอกว่าธาตุอ่อนหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราท้องเสียง่ายแล้วทุกครั้งที่ผมท้องคือด้วยความที่ผมเป็นบ่อย
0: ม
1: ันก็ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องทำไงก็คือจิบน้ำเกลือแร่นี่แหละจิบน้ำเกลือแร่จิบไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราท้องเสียมากแบบ5รอบขึ้นไปเนี่ยเราต้องจิบละไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าน้ำร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยมันจะช็อกได้เป็นลมหมดสตินี่ก็เคยมาละ
0: โอ้
1: ซึ่งน่ากลัวมากแต่เราจะรู้เลยสัญญาณจังหวะนั้นเราจะเหมือนกับว่าเราจะเริ่มอ่อนเพลียละร่างกายปากเราจะแห้งละเราจะสมมุติว่าเราท้องเสียใช่มั้ยเราจะไม่มีปัสสาวะร่างกายเราก็คือมันขาดน้ำละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มแบบหน้ามืดอันเนี้ยคือวิธีแก้คือต้องจิบเกลือแร่
0: แล้วก็เกลือแร่ต้องเป็นเกลือแร่แก้ท้องเสียนะ OIS นะ
1: ใช่ใช่ถ้าเกิดเป็นเกลือแร่
0: ซ
1: ึ่
0: งมันต่างก
1: ัน
0: เนาะ
1: ใช่ถ้าเป็นเกลือแร่แบบนักกีฬากินอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมันหวานนะแล้วมันก็ยิ่งทำอาจจะทำให้ยิ่งท้องเสียกว่าเดิมด้วยแล้วมันก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าไอตัวเกลือแร่ OIS ที่แก้ท้องเสียเอ้ยช่วยเรื่องเนี้ย
0: คือ
1: มันก็เขาก็จะมีแร่ธาตุอื่นๆด้วย
0: เพื่อที่จะให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ำ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อเรื่องของการช็อก
1: ใช่พวกมันจะมีพวกอะไรไม่รู้โพแทสเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นปนๆอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: ครับผมอ่ะมาอีกสักอันหนึ่งจริงๆอันนี้เป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับก
0: ็
1: คืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ไอ้โรคทางเดินหายใจมันระบาดอ่ะแต่ว่าประเด็นคือมันก็มีอยู่3อย่างที่เขาบอกว่ามันคล้ายๆกันพี่ฝนแล้วคุณผู้ฟังนะครับคืออันเนี้ยคล้ายกันแน่นอนละที่บอกไปเมื่อกี้มีไข้หวัดใหญ่โควิด19ใช่ไหมครับที่สำคัญมันยังมีปอดอักเสบหรือปอดบวมที่เขาเรียกว่านิวโมเนียนะครับถามว่าอาการแสดงขั้นพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเทียบกันเลยนะ3อันอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการแสดงขั้นพื้นฐานเนี่ยแน่นอนมีไข้สูงปวดศีรษะไอน้ำมูกไหล แต่ว่าอันนี้มันก็ยังคล้ายๆกันนะถ้าเราเทียบกับโควิดเนี่ยมันก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลนะครับปอดอักเสบเนี่ยอาจจะมีแค่ไข้สูงไอแล้วก็หายใจเร็วเพราะว่าคิดว่าพอปอดอักเสบเนี่ยร่างกายเรามันจะสูดเอาการออกซิเจนไปได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมมันก็จะทำให้เราหายใจตื้นแล้วก็หายใจเร็วนะฮะสัญญาณเตือนเฉพาะโรคอันนี้สำคัญแหละเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสัญญาณเตือนเฉพาะโรคถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนเซอร์ซ่าสิ
0: ซ่า
1: ไม่แก้
0: กำลังมองว่าเอ๊ะถูกแล้วหรือยัง
1: ไม่ใช่อินฟลูเอนซ่าใช่ไหมมันก็จะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยตัวอย่างรุนแรงเวลาสังเกตเวลาเราเป็นหวัดเงี้ยเราพอไข้สูงเนี่ยเมื่อยเนาะให้ฝนเนาะ
0: ใช่
1: เมื่อยเขาเรียกว่าอะไรแบบ
0: ปวดไปหมดมันเจ็บ
1: ครั่นเนื้อครั่นตัวเมื่อยแบบอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่สบายตัวเลยตอนนั้นถ้าเป็นโควิดนะฮะเขาบอกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสแล้วก็เจ็บคอนะครับบางรายอาจจะไม่มีอาการนะแต่ว่าแพร่เชื้อได้เขาบอกสำหรับปอดอักเสบปอดบวมโอ้อันนี้แต่อันนี้ผมยังไม่เคยเป็นนะพี่ฝนเขาเป็นหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกขณะหายใจหรือว่าไอเคยไหมปอดอักเสบ
0: ไม่เคย
1: เนอะมันจะเหมือนแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยสำหรับวิธีการป้องกันนะครับไข้หวัดใหญ่ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนอะก็คือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยเพราะมันติดกันได้ง่ายมากนะครับส่วนโควิดก็คือสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัดเว้นระยะห่างอย่างน้อยๆ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกระตุ้นบางคนยังมีวัคซีนกระตุ้นโควิดให้ฉีดอยู่ใช่ไหมก็ยังมีฉีดอยู่ใช่ไหมคือผมไม่รู้นะอันนี้เขาบอกว่าให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นสำหรับในบางรายนะครับแล้วก็ปอดบวมปอดอักเสบก็เขาบอกว่าให้ระวังในเด็กเล็กเพราะว่ามันจะมีอาการหน้าอกบุ๋มนะครับซึมไม่ทานนมหรือน้ำไม่ดูดนมหรือน้ำอันนี้น่าจะเป็นเด็กเล็กนะซึ่งแต่ละอันนี่มันก็จะมีความน่ากลัวของมันแล้วก็อย่างไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยมันคนก็ยังเป็นกันเยอะโควิดเวลาเป็นเนี่ยมันก็ยังทรมานทุกครั้งนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างตอนหลังๆที่ใครหลายคนเป็นก็ยังบางท่านก็ยังต้องได้รับยาต้านอยู่นะเพราะว่าตัวโรคกับบุคคลแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปก
1: ับ
0: การรับเชื้อเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะมีหลายสายพันธุ์
1: อ
0: ะที่มันล่าสุดตอนนี้ก็

0: บอกว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เราป้องกัน3อย่างเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเป็นแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเป็นรู้ป่ะอะไรพี่ฝนว่าอะไรให้คิดก่อนอันนี้ผมคิดของผมเองเลย
1: อะไรอ่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ใส่แมสเหรอ
0: ถูกต้อง
1: อ
0: เราต้องใส่แมสนะฮะคือใส่แมสป้องกันน่ะคือตัวเองด้วยนะครับไม่ให้ติดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็กันไม่ให้คนอื่นเขามาติด
1: ไม่แพร่ด้วย
0: เราไม่แพร่
1: เช
0: ื้
1: อด
0: ้
1: วย
0: เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเนอะแล้วก็ต่อตัวเองเนาะก
1: ็
0: ใส่แมสหลายๆที่เดี๋ยวนี้ยังใส่กันอยู่เนาะแต่พวกเราบางทียอมรับนะเวลาไปไหนบางทีไม่ค่อยได้ใส่แล้ว
1: ใช่แต่จริงๆมันก็เป็นการละเลยเนาะในการดูแลตัวเอง
0: ใช่ก็ไม่แนะนำหรอกที่เราไม่ได้ใส่กันแต่ว่าคือยิ่งบางบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุนะหรือว่ามีเด็กมีอะไรเงี้ยผมว่าใส่ไว้ก็ไม่เสียหาย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้ค่ะ
0: ใช่แล้ว
1: อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันก่อนที่จะไปพักฟังเบรกกัน
0: ครับ
1: มีเรื่องของทางกรมการแพทย์เขาเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของรถพระราชทานตรวจสุขภาพการออกหน่วยต่อเนื่องเดือนกันยายนถึงพื้นที่ห่างไกล
0: ครับ
1: เป็นการยกโรงพยาบาลไปหาประชาชนแล้วก็ลดข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเรื่องของการรักษาด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งทางกรมการแพทย์มุ่งสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่ทรงห่วงใยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทรงพระราชทานรถตรวจสุขภาพให้กับกรมการแพทย์เพื่อที่จะได้มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนำบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ระบบปรึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึงทั้งการตรวจคัดกรองการส่งเสริมการป้องกันแล้วก็การรักษาตลอดจนเรื่องของการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับในเดือนกันยายนนะคะกรมการแพทย์ก็มีแผนออกหน่วยรถพระราชทาน4ครั้งนะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสุราษฎร์ธานีขอนแก่นและแม่ฮ่องสอนครอบคลุมบริการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งปากมดลูกรวมถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพและระบบปรึกษาทางไกลด้วยค่ะก
0: ็
1: เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพของเรา
0: เดี๋ยว
1: เรา
0: พัก
1: ก
0: ันมากเลยนะ
1: ใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าประเด็นที่ติดคุณผู้ฟังกันเอาไว้เรื่องของดีใจทำไมน้ำตาไหลเดี๋ยวคุณหมอคณัฐมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: พบการกระทำผิดบ่อนการพนันการค้าประเวณีแรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ตู้ปน1111ปน.ทำเนียบรัฐบาล www.1111.go.th mobile application psc 1111ตลอด24ชั่วโมงและจุดบริการประชาชน1111ทำเนียบรัฐบาลตามวันและเวลาราชการผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมว
2: วนชัวตอน

0: ิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
1: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได้
0: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนสื่อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ

0: ยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
0: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพใช้ได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
0: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
1: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดีใจทำไมน้ำตาไหล
5: อ
4: ันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เข้าใจกันน้ำตาก็จะไหลเวลาที่เราจะเสียใจเวลาที่เราร้องไห้
5: ใช่หรือว่าบางคนเนอะพี่ฝนเวลาแบบผมเคยเห็นนะเวลาเครียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค
4: ิ
5: ดไม
4: ่
5: ตกอะไรเงี้ยร้องไห้เรามักจะเห็นในแง่ของ
4: ความเศร้าเสียใจเนาะ
5: เป็นนิเกทีฟเสียมากกว่า
4: ใช่ใช่ก็เลยว่าเอ๊ะดีใจก็น้ำตาไหลเหรออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมาให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในอีกสักครู่หนึ่ง
5: ครับหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับว่าพอความรู้สึกเรามันสุดๆไปสักทางนึงอ่ะพี่ฝนคือก็ที่บอกเนี่ยคือสมมติว่าเสียใจสุดๆเนี่ยแบบลบใช่ไหม
4: ค่ะใช่
5: มันก็น้ำตาไหลแต่ถ้าอันนี้ไม่รู้นะคิดเองถ้าดีใจสุดๆเนี่ยมันโหแบบเขาเรียกว่าอะไรบียอนขึ้นไปแล้วเนี่ยเอาต้าเสียใจนะมีเอาต้าสมูทใช่ไหมเอาต้าเสียใจมันก็จะทำให้น้ำตาไหลได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะ
4: ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค
5: ่
4: ะเรื่องของคุณผู้ฟังบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าคุณผู้ฟังเคยไหมได้รับข่าวดีมากๆหรือว่าได้เจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราดีใจหรือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องที่เรารอคอยมานานทั้งที่กำลังดีใจแต่ทำไมเรามีน้ำตาไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนอาจจะสงสัยคุณผู้ฟังว่าทำไมความสุขถึงทำให้เราร้องไห้ได้ล่ะ
5: ครับผม
4: แล้วน้ำตาที่เกิดจากความดีใจมันแตกต่างจากน้ำตาเวลาที่เราร้องไห้หรือว่าเศร้าเสียใจยังไงหรือเปล่าม
5: ันเค็มเหมือนกันไหมน้ำตาน
4: ั่นไงอันนี้เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้กับเรื่องนี้กันซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวนายแพทย์คณัฐครุฑกูลเนี่ยจะเข้ามาพูดคุยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นดีใจทำไมน้ำตาไหลค่ะ
5: ครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับนะขอต้อนรับนะครับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพนะครับในเรื่องดีใจทำไมถึงน้ำตาไหลสวัสดีครับคุณหมอ
6: ครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะตรงตามตัวเลยค่ะคุณหมอค่ะทำไมเวลาดีใจมากๆเนี่ยถึงมีน้ำตาไหลได้ทั้งที่เราไม่ได้เศร้าหรือว่าเสียใจอะไรค่ะ
5: ครับ
6: คือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมน้ำตาเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะแสดง expression ของร่างกายนะครับผม
5: ครับ
6: การที่เราแบบเศร้ามากเครียดมากมันก็มีการกระตุ้นนะครับเวลาดีใจมากก็มีการกระตุ้นนะครับผมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าน้ำตาไหลเนี่ยเกิดจากกลไกของร่างกายที่พยายามปรับสมดุลทางอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราเศร้าแต่มันบอกว่าระหว่างนั้นมีอารมณ์มายังไงบางคนเนี่ยผมมีปัญหาเลยบางทีซาบซึ้งมากโอ้ดูหนังซาบซึ้งมากเนี่ยไม่ได้เศร้านะหนังตลกนะครับผมแต่มันรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยก็น้ำตาไหลได้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับต้องเข้าใจก่อนว่าการที่มีน้ำตาไหลไม่ได้บอกว่าเศร้าแต่บอกว่ามันมีอาการปรับ สมดุลของทางอารมณ์

0: บางทีเราเรียกว่าตื้นตันใจแล้วมันน้ำตาไหลนะครับอย่าเรียกว่าเป็นเศร้าแล้วน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นใครเห็นน้ำตาไหลอย่าไปคิดว่าคนนั้นเศร้าโศกเศร้าร้องไห้เป็นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการมันเป็นเรื่องจากการปรับสมดุลของอารมณ์เมื่อเราดีใจสุดขีดอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานหนักร่างกายจึงต้องการมีเครื่องมือบางอย่างที่จะกระตุ้นหรือระบายอารมณ์ตรงนั้นออกมาซึ่งไอ้น้ำตาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าใจว่ากระบวนการที่ควบคุมเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางสมองนะครับซึ่งสมองที่ควบคุมอารมณ์สำคัญที่สุดเลยคือไฮโปทาลามัสนะครับตัวสมองตัวนี้เนี่ยไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นเศร้าอะไรตื่นตันใจก็จะส่งสัญญาณออกไปกระตุ้นกลไกแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโศกเศร้าที่มันมีอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงทันทีมีดูหนังแล้วบางทีมันดราม่าแบบโอ้แบบลุ้นพระเอกชนะอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะครับหรือเสียใจหรือตื่นตันใจยังไงเนี่ยมันก็กระตุ้นผ่านออกมาเพื่อต้องการปรับสมดุลของอารมณ์ของร่างกายเรานะครับนอกจากนี้การทำงานอีกอันหนึ่งนอกจากระบบประสาทก็คือระบบประสาทอัตโนมัตินะครับความตื่นเต้นจะกระตุ้นระบบซิมพาเทติกทำให้หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ร่างกายตึงเครียดมากเกินไปและขณะเดียวกันระบบพาราซิมเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงนะครับซึ่งสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายนะครับโดยเฉพาะตัวพาราซิมเนี่ยจะมีผลกระตุ้นทำให้มีน้ำตาไหลนะครับผมออกมาทีนี้ก็จะมีคำถามถัดไปว่าทำไมบางคนน้ำตาไหลแล้วมันน้ำมูกไหลด้วยนึกออกไหมครับต
1: ้
0: องบอกว่าตาเนี่ยมันเชื่อมกับจมูกมันจะมีท่อน้ำตาแล้วไหลลงมาเพราะฉะนั้นบางคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาผลิตมากเกินไปบางทีก็จะมีอาการฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยซึ่งบางทีมันมีการคัดจมูกมีน้ำตาไหลหรือตาภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำตาออกมาแล้วไหลเข้ามามากก็เลยทำให้เรียกว่ามีทั้งน้ำหูน้ำตาไหลเกิดขึ้นครับผม
2: เข้าใจละอย่างเงี้ยคือผมเหมือนกับเคยประสบกับตัวเองเลยฮะก็คือว่าคืออย่างเงี้ยเราจะพอพูดได้ไหมครับคุณหมอว่าพอเรื่องบางเรื่องที่มันสุดไปในทางใดทางหนึ่งที่มันมีผลต่อความรู้สึกมากอ่ะคือถ้าเสียใจอ่ะก็อ่ะร้องแต่ถ้าสมมติดีใจในแง่คือเวลาเราอินกับอะไรมากๆคือผมเคยดูกีฬาครั้งหนึ่งนะแล้วผมดูกอล์ฟแล้วตอนนั้นเป็นน้องจีโน่ได้แชมป์นะฮะแล้วปรากฏว่าคือผมเนี่ยก็ซ้อมกอล์ฟซ้อมอะไรอยู่มันทำให้เราเนี่ยพอเห็นเขาได้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราเข้าใจมันดีว่ามันหนักแค่ไหนอะจังหวะนั้นเนี่ยผมร้องไห้เลยคุณหมอก็เลยอยากจะแบบเชื่อมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกก็คือสมองไอไฮโปเทอรามัสเนี่ยมันไม่ได้แยกหรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันคือเรื่องที่สุดๆแล้วมีผลต่ออารมณ์กับความรู้สึกเราใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมคือต้องบอกว่านี่เป็นกลไกหนึ่งของร่างกายที่ต้องการปรับอารมณ์สมดุลของร่างกายลองคิดดูถ้าเราเศร้าแล้วเราไม่ร้องไห
2: ้
0: ไม่มีการตอบสนองเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเก็บกดอยู่ภายในนึกออกใช่ไหมครับผมอย่างเช่นคือส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับไอ้คนเศร้าเรื้อรังเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาน้ำตาไหลแต่ถ้าเกิดเศร้าแล้วบังเอิญคิดถึงเรื่องนั้นแล้วมันทำให้อารมณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงผมใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีมันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นของระบบประสาททำให้เกิดภาวะน้ำตาไหลขึ้นมาเพื่อต้องการปรับอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีน้ำตาไหลเนี่ยมันเป็นกลไกช่วยแสดงออกของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจหรือแม้แต่บางคนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงของคาดหวังของอารมณ์เนี่ยก็ทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่สำคัญของร่างกายที่จะปรับสมดุลของเรานะครับ
2: เป็นการเอ็กเพรสอย่างหนึ่งเหมือนแสดงออกอย่างหนึ่งดีใจบางคนก็โดนแต่บางคนก็ร้องไห้
1: มันมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องไห้หลายๆคนบางคนเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายกว่าปกติแบบนี้เรียกว่าเป็นคนอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอะไรหรือเปล่าคะ
0: หนึ่งประเด็นเรื่องสุขภาพก่อนคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงยกเว้นว่าอาจจะมีภาวะภูมิแพ้หรือกระตุ้นอาจจะทำให้กระตุ้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมีภาวะไวเกินแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเนี่ยบ่อยๆมันเกิดจากอะไรก็คือร่างกายเนี่ยอาจจะมีการตอบสนองได้ไวกว่าการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ไวกว่าแล้วก็ช่วงวัยช่วงเพศก็มีผลนะครับเพราะผู้ชายจะน้อยกว่าจะสังเกตเห็นนะครับผู้หญิงจะมากกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่มันมีระบบประสาทอัตโนมัติ2อันคือซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกซิมพาเทติกก็คือระบบประสาทที่ทำให้ตอนเวลาเราตื่นเต้นตอนเวลาเราต้องการสู้นะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปลบเราอะไรเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยน้ำตาไหลเพราะร่างกายมันพยายามกระตุ้นเพื่อให้เราโฟกัสนะครับแต่พอร่างกายเริ่มผ่อนคลายมีพาราซิมออกมาอันนี้จะเริ่มมีน้ำตาไหลเพราะผู้ชายเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็จะน้อยกว่าผู้หญิงในเด็กเนี่ยก็จะน้อยกว่าใน

0: ู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะครับในเด็กเนี่ยไปดูหนังบางทีไม่ค่อยร้องไห้
1: ครับ
0: แต่พอผู้ใหญ่ดูหนังเนี่ยทำไมร้
2: องไห้
0: นะครับอันนี้เป็นต้นแล้วส่วนใหญ่เรื่องที่มันเป็นกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเรามันจะเป็นเรื่องเดิมๆที่แต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ภายใน
1: ใช่ๆ
0: ในการที่ทำนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เจอบ่อยเลยในการเทสก็คือไปให้ความรู้พูดถึงเรื่องที่เราผิดหวังเศร้าเช่นไม่ได้มีโอกาสได้เจอคุณหน้าคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังหรืออกหักพอพูดถึงเรื่องเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเด็กที่ฟังบรรยายจะร้องไห้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันไปทำให้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เขาทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลนะครับใครมีอาการร้องไห้มีอะไรร้องออกไปเลยมันเอ็กซ์เพรสไม่ต้องกลัวนะครับผมมันทำให้เราผ่อนคลายด้วยอย่างหนึ่งครับผม
1: ครับผมแล้วสำหรับในบางคนนะครับคุณหมอถ้าสมมติว่าดีใจนิดนึงก็น้ำตาไหลแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยคือเสียใจก็ไหลแล้วก็ไหลบ่อยเนี่ยทีนี้เหมือนกับว่ามันเซนซิทีฟมากๆเนี่ยมันพอจะพูดได้ไหมครับว่าความเซนซิทีฟมากๆเหล่านี้มันอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรืออะไรได้เพราะว่าทางใจเนอะอย่างทางกายอาจจะไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆนะต้องบอกว่าการที่มีน้ำตาไหลเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีกับภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับผมมันเป็นเหมือนการสเปรดการเอ็กซ์เพรสมันเหมือนกับหัวใจเนี่ยถ้าคนเนี่ยมีการตอบสนองต่อหัวใจมีการเต้นตามหัวใจเนี่ยมีความแตกต่างหรือเรียกว่าฮาร์ทเรทไวอาบิลิตี้มากเนี่ยก็จะทนต่อความเครียดเนี่ยได้ดีกว่ามันหมายความว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาเพราะนั้นใครมีอะไรมันก็จะลดอาการความบรรเทาหรือเก็บภาวะเก็บกดประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกลไกน้ำตาไหลเนี่ยมันเป็นผลในเชิงบวกนะครับผมแต่ขณะเดียวกันการที่มีบ่อยเกินไปเนี่ยมันก็มีข้อเสียก็คือมันเหนื่อยล้าแล้วบางทีมันอาจจะมีความเครียดแอบแฝงหรือมีความกังวลอยู่นะครับมันออกมากบ่อยมากบางทีกังวลเอ๊ะทำไมเดี๋ยวจะออกอีกแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเจอคนนู้นเดี๋ยวถ้าน้ำตาไหลแล้วอะไรจะยังไงหรือกลัวเก็บอาการไม่อยู่อาจจะมีปัญหากับเรื่องความเครียดแต่มันเป็นผลตามมาแต่หลักๆแล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้มันเป็นกลไกที่ดีที่ช่วยทำให้เราลดการเครียดและช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้ครับผม
1: ครับ
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วมันมีสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่บ่งบอกว่าเรื่องของการร้องไห้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการตอบสนองทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราอะค่ะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมบางคนเนี่ยมีภาวะภูมิแพ้นะครับก็จะมีการระคายเคืองและอาจจะทำให้เกิดน้ำตาไหลได้บ่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปัญหาเนี่ยมีนิดหน่อยหรือบางคนเนี่ยมีภาวะระคายเคืองเยื่อบุตาเนี่ยบางทีนิดหน่อยเนี่ยแสบตากระตุ้นนะครับแล้วที่เจอได้บ่อยอันนึงก็คือคนที่เป็นโรคต้อลมเราสังเกตนะครับที่มันเป็นเนื้ออยู่นะครับตามันจะไม่ใสๆเนี่ยพวกนี้มันไวต่อเรียกว่าการกระตุ้นของลมพวกนี้บางทีนิดหน่อยเจอลมเจออะไรบางทีน้ำตาไหลนะครับผมเกิดขึ้นได้นะครับผมทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือมันอาจจะส่งผลที่เป็นผลเนื่องมาจากสุขภาพก็คือบางคนนอนพักผ่อนไม่เพียงพอระดับฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีภาวะบางภาวะอย่างเช่นหลังคลอดนะครับวัยทองใกล้ๆวัยทองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเซนซิทีฟเนี่ยบ่อยกว่าปกติเพราะมันมีความแปรปรวนของฮอร์โมนนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้ใกล้มีประจำเดือนแล้วนะในช่วงวัยตั้งครรภ์เนี่ยบางทีอยู่ดีก็ซึมเศร้าหรือว่าเป็นโพสต์พาร์ตัมบลูนะครับก็คือภาวะซึมเศร้าหลังจากหลังคลอดเนี่ยได้อันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เราสังเกตและก็กระตุ้นรู้ว่าอ๋อรู้แฟนเรามาเอ๊ะทำไมรู้สึกซึมเศร้าไม่ได้บอกซึมเศร้าหรือไม่ได้บอกเครียดแต่รู้สึกน้ำตาไหลตลอดก็อาจจะเป็นจุดนึงที่เราสังเกตว่าเขาอาจจะมีภาวะเครียดแล้วร่างกายตอบสนองบางอย่างให้เราเห็นทำให้เรารู้จะได้สามารถช่วยป้องกันหรือดูแลกับเขาได้ถูกต้องครับผม
1: ครับอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าปกติแล้วผู้ชายเนี่ยต่อให้ดีใจหรือเสียใจเนี่ยจะน้ำตาไหลน้อยกว่าผู้หญิงอย่างผมเนี่ยผมคนนึงนะครับคือจริงๆเป็นคนที่ดูหนังในเวลาดูหนังที่อินมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องที่เกี่ยวกับแบบความรักในครอบครัวหรือว่าอย่างกีฬาต่างๆเวลาคนไทยได้รางวัลได้ชนะอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆนะคุณหมอเราเนี่ยมีน้ำตานะแต่ว่าผมมากั้นไว้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยร้องมันดูแบบมันดูอ่อนแอใช่ไหมอย่างเงี้ยผมถามเป็นเกร็ดเล็กๆแล้วนะครับคุณหมอว่าการที่เรากลั้นไม่ให้น้ำตาไหลกลั้นน้ำมูกน้ำตาไม่ให้ไหลเนี่ยมันมีผลเสียหรืออะไรไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
0: ก็อย่างที่ผมบอกนะครับกลไกมันเป็นจากความสมดุลของอารมณ์และตัวหนึ่งที่ควบคุมได้ก็คือระบบประสาทอัตโนมัติซิมพลาซินบางทีการกลั้นเนี่ยก็คือไปกระตุ้นให้ร่างกายเช่น

0: าไว้เนี่ยก็จะมีผลนะครับผ
1: ม
0: ซึ่งข้อดีเนี่ยมันก็คือทำให้เราเหมือนกับที่บอกนะครับไม่ให้คนรู้ว่าเรามีอารมณ์อย่างไร
2: ค
0: ือรักษาสถานะและความเป็นมืออาชีพของเรา พอไปประชุมไปต่อรองเราไม่ได้แสดงอารมณ์ที่ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว
1: ่
0: าอาจจะด้อยกว่าอย่างเช่นเราตกใจตื่นเต้นมากร้องไห้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่ในสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนกลไกธรรมชาติเนี่ยเลือกที่จะกดกั้นหรือสะกดอารมณ์ไปมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทำให้คนไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไรแต่ขณะเดียวกันข้อเสียคือถ้าบ่อยมากมันทำให้กลไกแทนที่เราจะระบายความเครียดมันอาจจะทำให้เราเก็บกดมากขึ้นการสะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการปิดกั้นเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามดูนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยเราสะกดหรือว่าไม่เหมือนไม่มีอารมณ์ไปงานบางงานเช่นงานศพไปปุ๊บนึกออกไหมครับมันเข้าสถานการณ์ไปร้องไห้แล้วนั่นมาบางคนสะกดอารมณ์ไว้ไปแล้วดูหน้าตาบอกแบบแข็งๆว่าต้องฝืนนึกออกไหมครับมันก็ดูว่าเอ๊ะไม่ค่อยเคารพเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่จริงๆเราไม่ใช่เราต้องการแสดงความเข้มแข็งเราเลยไม่ร้องไห้แต่คนอื่นอาจจะแปลความหมายเราผิดได้ครับผม
1: ต้องบาลานซ์ให้มันก็ไม่ได้ว่าถูกผิดอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ดูว่ากาลเทศะหรือสถานการณ์มันเป็นยังไง
2: ใช่ค่ะในช่วงท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะคุณอยากให้คุณหมอฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านเชิญคุณหมอค่ะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยังมีเยอะมากแล้วโรคที่เจอบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งนะครับก็คือภาวะเครียดนะครับซึ่งการที่เราจะเครียดได้เนี่ยลดได้เนี่ยเราต้องรู้จักแบบปล่อยวางตัวเองรู้จักผ่อนคลายการร้องไห้อะไรไม่ใช่ปัญหามันช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะครับเพียงแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามปรับปรุงอารมณ์สามารถที่จะเจอสถานการณ์ต่างๆเราเรียนรู้สถานการณ์นั้นเราก็จะสามารถตอบตัวได้ทุกคนไม่มีใครไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงไม่เคยมีใครไม่เครียดไม่กดดันนะครับทุกคนมีเหมือนกันหมดเพียงแต่เราจะจัดการปัญหาความเครียดได้อย่างไรนะครับเพราะผมฝากให้ทางบ้านเนี่ยดูว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรสร้างอารมณ์ให้เราดีขึ้นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นพวกนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้การแสดงอารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับการร้องไห้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับมันสามารถทำได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะดูกาลเทศะดูจังหวะดูอะไรให้ดีนะครับก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างสบายใจครับผม
2: ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพสำหรับประเด็นดีๆที่น่าสนใจในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับพี่ฝนก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ร่วมกันตลอด2ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้นะครับผมนะครับเอิร์ธรัชภา
2: ค
1: ครับ
2: ค่ะฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะเรา2คนลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลาย

0: ายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันท์เบญสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่การจิตปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมประโสภาภาครายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี

0: อีก
1: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2: นายเกียรติศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนครับเป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
2: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
4: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการจุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและจำนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานก่อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้น เป็นเพียง

0: เรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศิยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่0กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดขับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นายประเสริฐสิงสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิต

0: ไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน 3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำครับถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี่ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทาง CCSหรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
0: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นักสอนแก้วคำรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
3: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพ้องว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใคร

0: แล้วการติดขัดนั้นสามารถจะแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายสันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึง70%โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรัยของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวนัทธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงค์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก

าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา12:31

0: สหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแต่ระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3-2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
3: สุดครับตอนนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
2: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121 ของโลกจากจีนที่

0: พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี๊ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดียวกาสิดิษฐ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซีมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซวามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไปการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21ต่อ16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเฮลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะลดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้ตัวผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้น
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกของกีฬาพาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่าน

0: ผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุตจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Sales Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาค

0: อื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น
1: ขณะนี้เวลา 12:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี

0: 126-0-361-51 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4. การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนักชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ครับผมวันนี้วันที่2ของเรานะครับกับสาระที่ยังคงหนาแน่นไปด้วยคุณภาพชีวิตนะฮะเพราะเมื่อวานนี้คุยเรื่องสุขภาพไปแล้ววันนี
0: ้
1: มาดูสุขภาพการเงินและสวัสดิการนะวันนี้จะเป็นวันอังคารที่ทุกครั้งก็จะได้คุยกันกับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิและสวัสดิการดีๆที่น่ารู้นะครับและแน่นอนข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองเราก็จะมีการนำเสนอเรื่องที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์เช่นกันนะครับตลอดเกือบ1ชั่วโมงนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองครับแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ก็พรั่งพร้อมนะครับพร้อมที่จะดูแลนะทั้งส่วนของ Facebook Live แล้วก็การรับสายโทรศัพท์ด้วยวันนี้ไม่มีเปิดสายก็จริงแต่ว่าวันนี้ก็จะมีการต่อสายพูดคุยกับทางประกันสังคมนะครับคุณสายชนนีสังก็วันนี้ช่วยควบคุมเสียงกนกนวลพัทรมังคลานนท์ประสานงานและคุณเดชาธรชัยโสดาวันนี้ดูแล Facebook Live ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ทำการไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นฝากข้อคำถามได
0: ้ติดตามเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงค่ะ
1: ทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้ก็พาไปสกลนครครับ
0: พาไปไหนคะ
1: ไม่ได้พาไปนานแล้วสกลนครเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองของหนองหารนะถ้าจะไม่ผิดหนองหารแล้วก็เป็นแอ่งอารยธรรมอีสานที่สำคัญสถานที่หนึ่งเลยนะย้อนประวัติตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะฮะสมัยที่แบบในก่อนที่จะถึงยุคใหม่ของเราเนี่ยสกลนครก็เป็นศูนย์กลางของการปกครองสำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานะครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายและแน่นอนครับอีเวนต์หรือว่างานสำคัญเกี่ยวกับศาสนานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่วันที่26ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวใครว่างวันไหนก็ไปเลยเลือกเลยนะครับ26ตุลาถึง27พฤศจิกายนนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวเนี่ยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันก็จะได้ดูปราสาทพึ่งว่าเป็นอย่างไรนะที่คำว่าปราสาทพึ่งเนี่ยนะครับคุ้มแต่ละวัดนะฮะแต่ละวัดก็จะจัดทำปราสาทพึ่งเอามาอวดโฉมกันนะฮะมาดูลานวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงเมืองสกลสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศกาลอาหารปลอดภัยการประกวดพานบายสีพร้อมพิธีเปิดงานและสู่ขวัญปราสาทพึ่งจะเป็นไฮไลท์วันแรกนะครับคือ25ตุลาคมถัดจากนั้น26ตุลาไปจนถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะจัดขึ้นทุกวันเรื่อยไปนะครับจะมีงานแข่งขันเรือยาวด้วยนะครับณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่นั่นเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานทีเดียวนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยก็ถือได้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวสกลนครด้วยปราสาทพึ่งเป็นอย่างไรต้องไปดูกันว่าจะประชันกับเรียกได้ว่างานที่อุบลราชธานีเขาเรียกแห่เทียนพรรษาได้หรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเขา
0: ค่ะก็พาไปเที่ยวแล้วนะคะก็พาไปดูเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะในช่วง2วันนี้จะมีการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาวันนี้วันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยประชุมที่รัฐสภาด้วยนะคะเรียกว่าไปสถานที่ที่มีการประชุมของส.ส.อยู่ที่นั่นนะคะคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาวันนี้ต้องคอยติดตามรับฟังแถลงผลการประชุมนะคะ

0: เรื่องราวของสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีการจัดซ้อมนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีการซ้อมริ้วขบวนมีการจัดรูปกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะวันนี้มีการซ้อมย่อยค่ะมีเรือพระราชพิธีเริ่มขบวนที่สะพานพระราม8เวลา 15:00 น.แล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนะคะประชาชนสามารถรับชมนะคะในพื้นที่สาธารณะค่ะแถวฝั่งทนนะคะอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะที่ฝั่งพระนครก็สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะสำหรับการฝึกซ้อมจะซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะจนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันที่ศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สามารถดูปฏิทินการซ้อมได้นะคะแล้วก็กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญนี้ค่ะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะคะสำหรับกองทัพเรือเองนะคะก็เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้นะคะแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินจริงค่ะโดยจะไปให้ชมได้ที่ประชาชนที่จะชมก็จะนั่งที่ราชนาวีสโมสรนะคะลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกยสภาอาคารราชนาวิกสภาในวันเฉพาะวันซ้อมใหญ่ค่ะประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะคะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ส่วนวันเสด็จพระราชดำเนินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะวิธีขอรับบัตรก็เปิดจองทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์09827909030982790914นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการค่ะจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนะคะรับบัตรได้ด้วยตนเองที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเช่นเคยค่ะกำลังพลก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะจัดกระบวนเรือนี้ให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและก็สง่างามที่สุดค่ะ
1: นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันดีของคนไทยจะได้เห็นพระพิธีที่น่าตื่นตาตื่นใจมีความสำคัญด้วยนะครับก็เชิญชวนกันไปรับชมกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับมาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นกันเยอะนะช่วงนี
0: ้นะครับเคยเป็นไหมคะ
1: ไม่เป็นแค่สงสัยว่าจะเป็นแต่ว่าไม่เป็นนะความเสี่ยงก็จริงๆมันป้องกันได้มีหลายวิธีเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็รักษากันไปไม่เป็นไรแต่การรักษาของโรคนี้รักษาปุ๊บก็ถือได้ว่าหายก็คือได้ว่าคือ 100% เลยอ่ะคือแค่มีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ถือได้ว่าทำให้ชีวิตกลับมาสู่ความเป็นปกติได้แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีราคาที่สูงไง
0: ใช่
1: ฉะนั้นสิทธิประโยชน์ตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วย
0: ประกันตนทั้งหลายนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: นี่ครับคุยกันประกันสังคมคุยกับนักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานประกันสังคมคุณนพดลภูลสมบัติพินโยสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับโอ้นี่คือประเด็นที่เราคุยกันครั้งแรกเลยนะเป็นโรคที่กำลังมาด้วยนะฮะสวัสดีคุณนพดลนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนพดลนะคะเรื่องของโรค

0: หยุดหายใจขณะหลับนะคะสิทธิประโยชน์ในการรักษาที่สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
1: อ๋อครับสำหรับโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยครับให้ความคุ้มครองโรคนี้นะครับมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจ่ายในลักษณะของเหมาจ่ายรายหัวให้กับสถานพยาบาลครับก็ทำให้การเข้าถึงการรักษาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงมากนักนะครับต่อมาเนี่ยในปี67นะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้มีการพัฒนาสิทธิ์ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเราได้จ่ายเพิ่มค่าตรวจสลิปเทสนะครับแล้วก็ค่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะครับเพิ่มเข้ามาทำให้เหมือนช่วยลดภาระของโรงพยาบาลและทำให้ผู้กันตนเนี่ยได้เข้าถึงการรักษานี้มากขึ้นครับโดยที่สำนักงานเนี่ยครับจะจ่ายค่าสลิปเทสนะครับให้กับสถานพยาบาลเนี่ยในอัตราเท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 7,000 บาทในกรณีที่เป็นการตรวจที่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าติดตามนะครับหรือมีการจ่ายไม่เกิน 6,000 บาทนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามนะครับแล้วก็สำหรับเครื่อง CPAP อะครับสำนักงานเนี่ยจ่ายให้ชุดละ 20,000 บาทนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาในปี69นะครับเราเพิ่งได้มีการปรับประกาศครับโดยที่สำนักงานเนี่ยปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขครับเช่นการกำหนดกระบวนการประเมินก่อนการส่งตรวจนะครับก็คือจะต้องมีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายมีการประเมินความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตรวจสลีปเทสนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะให้เหมือนเขาเรียกว่าการตรวจเนี่ยครับมันมีความเหมาะสมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ มีการกำหนดคุณสมบัติของแพทย์นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้พบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับและก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกด้วยนะครับเพื่อจะต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับและก็ต้องสามารถออกบันทึกผลการใช้เครื่องได้นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับการรักษาครับก็คือนอกจากที่จะต้องเข้ารับโรงพยาบาลสถานพยาบาลตามสิทธิ์แล้วนะครับยังสามารถเข้าสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคนี้ได้ด้วยครับ
0: อืมค่ะโรคนี้เป็นโรคที่มีรายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็ขั้นตอนการรักษาก็คงจะมีรายละเอียดที่จะต้องมีการบอกว่าอันนั้นเบิกได้อันนี้ให้สิทธิ์เท่าไหร่ก็คงจะต้องมีแต่ละเคสไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาสามารถใช้สิทธิ์รักษานี้ได้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตราใดบ้างคะ
1: ผู้ประกันตนที่จะรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่เป็นมาตรา33 39นะครับหรืออาจจะเป็นมาตรา38หรือ41นะครับซึ่งผู้ประกันตน2กลุ่มนี้จะเป็นมาตราที่เหมือนออกจากมาตรา33หรือ39มาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับ
0: ค่ะได้2มาตราก็คือมาตรา33และ39รวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกจากระบบไปแล้วไม่เกิน6เดือน
1: ใช่ครับซึ่งจริงๆกลุ่มนี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมรักษาให้ทุกโรคอยู่แล้วครับซึ่งก็รวมถึงโรคหยุดหายใจขณะหลับด้วยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วผู้ประกันตนกลุ่มใดที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาบ้างครับ
1: ผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษานะครับจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับในระดับที่รุนแรงมากนะครับหรือถ้าหากว่ามีโรคร่วมนะครับก็คืออย่างเช่นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคสมองขาดเลือดหรือว่ากล้ามหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยครับแค่ระดับปานกลางก็ถือว่ามีความจำเป็นแล้วครับซึ่งระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะดูได้จากการตรวจสลิปเทสเนี่ยแหละครับแต่ผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ก่อนนะครับก็คือดูว่าตัวเองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงของโรคไหมนะครับเช่นดัชนีมวลกายสูงไหมหรือว่ามีเส้นรอบคอกว้างไหมนะครับมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือมีอาการนะครับเช่นนอนกรนเสียงดังตื่นขึ้นมาสำลักหายใจเฮือกหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับอย่างเงี้ยครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็คือผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถพบแพทย์ณสถานพยาบาลตามสิทธินะครับเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินได้ครับ
0: ก็แสดงว่าต้องเป็นระดับหนึ่งที่มีผลต่ อเป็นอันตรายนะคะแล้วก็แพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัย
1: ใช่ครับต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาคร
0: ับ ค่ะแต่ว่ามันมีอาการความเสี่ยงของโรคให้เห็น
2: แล้วถ้าสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นแล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับก
2: ็
1: คือจริงจริง

0: ู้ประกันตนมีสิทธิ์ในการตรวจอยู่แล้วครับถ้าเกิดแพทย์มีความเห็นว่าต้องลองทดสอบต้องลองตรวจใช่มีความเขาเรียกประเมินความเสี่ยงและเข้าข่ายอย่างเงี้ยครับใช่
1: แล้วทันทีที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับแล้วขั้นตอนต่อไปในการรักษานี่จะรับสิทธิ์อะไรยังไงต่อไหมครับ
0: ก็คือหลังจากที่เขารับการประเมินแล้วนะครับก็คือจะมีการประเมินตามปัจจัยเสี่ยงแล้วก็อาการเบื้องต้นที่กล่าวไปนะครับก็คือพอผู้ประกันตนเขาพอแพทย์ประเมินแล้วความเสี่ยงผ่านก็จะเข้ารับการตรวจสลิปเทสต่อนะครับซึ่งในการสลิปเทสเนี่ยก็คือผู้ประกันตนก็เข้าไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับและโรงพยาบาลเขาก็จะตรวจสอบว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับบ่อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมีความรุนแรงมากหรือปานกลางแต่มีโรคร่วมอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือทางแพทย์เนี่ยครับก็จะสามารถสั่งให้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องใช้เครื่องได้แต่ก่อนที่จะสั่งเครื่องเนี่ยครับจะต้องมีการทดลองใช้เครื่องก่อนครับเพื่อดูความยังเขาเรียกว่าความพร้อมในการใช้เครื่องอะไรประมาณนี้ครับ
2: ค่ะแล้วสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะพอรู้แล้วว่าต้องเป็นเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็คือต้องเข้าไปพบแพทย์นะครับอย่างที่บอกพอพบแพทย์แล้วสิทธิ์มันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นครับก็คือแพทย์ก็จะสั่งประเมินเบื้องต้นนะครับพอประเมินเบื้องต้นเสร็จก็สั่งตรวจสลิปเทสลืมแจ้งไปครับผู้ประกันตนเนี่ยตอนนี้ในประกาศฉบับปัจจุบันเนี่ยครับก็คือผู้ประกันตนสามารถเข้าได้2ช่องทางใช่ไหมครับจะมีเข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทีนี้ถ้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยมีศักยภาพในการรักษาไม่เพียงพออย่างเงี้ยครับก็คือก็จะมีสามารถมีการส่งตัวได้ในกระบวนการนี้ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นการวินิจฉัยของแพทย์เองนะครับแต่อีกช่องทางนึงครับก็คือถ้าหากรู้สึกว่าอยากเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลที่เขามีศักยภาพในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเฉพาะทางอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถเข้าไปรักษาได้นะครับเข้าได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่ต้องมีการส่งตัวนะครับคือหลังจากที่เข้าไปปุ๊บแพทย์ก็จะดำเนินการตรวจดำเนินการสั่งเครื่องอะไรตามปกติใช่ไหมครับแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเนี่ยครับผู้ประกันตนอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เองนะครับ
1: เกินจากเท่าไหร่ครับ
0: ไม่ถึงยังไงนะครับ
1: สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในจำนวนเงินเท่าไหร่ครับผม
0: ก็คือตามประกาศก็คือถ้าเกิดเป็นสลิปเทสนะครับถ้าเป็นสลิปเทสที่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 7,000 บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 6,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง CPAP ก็คือไม่เกิน 20,000 บาทครับ
1: ถือว่าครอบคลุมเหมือนกันนะ
2: ก็ให้สิทธิ์เยอะเหมือนกัน
1: ครับเครื่อง CPAP สมัยนี้ก็ราคาราวๆนั้นป่ะครับ
0: มันก็จะมีทั้งที่ระดับสูงกว่าราคานี้ก็มีครับหรือถูกกว่าก็มีครับ
1: ครับ
2: ค่ะก็ถือว่า
1: ครอบคลุมเลยนะครับเพราะว่า
2: เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้การคุ้มครองที่ดีมากนะคะเพราะว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการรักษาก็รักษาต่อเนื่องด้วยได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: งั้นก็อยากจะให้ฝากไว้หน่อยว่าข้อคิดของผู้ประกันตนในเรื่องของการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจริงๆแล้วก็อาจจะป้องกันไว้ก่อนก็ได้เนาะหรือว่าสังเกตไว้ก่อนนะอาการของเราเนี่ยฝากไว้หน่อยครับผม
0: อ๋อนะครับก็คือผู้ประกันตนอาจจะเริ่มสังเกตตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเนี่ยเรื่องการนอนกลเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่รู้ตัวครับสำนักงานประกันสังคมก็คือได้ให้สิทธิ์ในการรักษาผู้ประกันตนกลุ่มนี้ครับตั้งแต่ปี67นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญคืออยากให้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการสงสัยเนี่ยก็อยากให้อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับอยากให้รีบเข้ามาพบแพทย์นะครับและอย่าเพิ่งซื้อเครื่องเองนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องพิจารณาความจำเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเข้าสู่ระบบการรักษาตามระบบครับคือให้แพทย์พิจารณาก่อนเสร็จแล้วก็แพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะครับซึ่งในปี69เนี่ยครับก็มีปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้เงื่อนไขไม่มีความเหมาะสมเนี่ยครับทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับเราก็ทำทุกเรื่องเลยครับเราพยายามอยากจะให้ผู้ประกันตนเนี่ยเข้าถึงการรักษาในทุกๆโรคอย่างมีคุณภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะครับก็ถ้าใครสงสัยก็ติดตามช่องทางได้ทั่วไปนะสำหรับช่องทางประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นSSO ไทยในส่วนของ LINE หรือโทร1506 24ชั่วโมงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือติดต่อสอบถามเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดหรือสาขาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: ครับนะครับใครที่ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางเหล่านี้วันนี้ขอบพระคุณคุณภพดลนะครับ

0: ากครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็สอบถามช่องทางเพิ่มเติมกันสำหรับสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ1506กด1ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @ssothai นะครับหรือเว็บไซต์ sso.go.th หรือจะสอบถามข้อมูลไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเลยทั้งกรุงเทพมหานครและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะฮะก็ตามที่ท่านสะดวกเลยเพราะว่าเรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับน่าจะเป็นกันเยอะเหมือนกันคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับความเครียดต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นไปได้ยากมากในยุคที่แต่ละคนก็มีเวลาน้อยเช่นนี้นะครับอย่างเช่นการปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักเกินขนาดคอที่กว้างนะหรือว่า นอนกลนที่บางคนเนี่ยนอนกลนนอนคนเดียวแล้วไม่ทราบว่านอนกลนแรงแค่ไหนถึงขนาดที่ว่าหมอบางท่านก็ขอให้ติดกล้องเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นใครที่มีพาร์ทเนอร์ใครที่มีคู่นอนก็ช่วยกันสังเกตหน่อยว่าการกรนนั้นผิดปกติหรือไม่มันต้องกรนแรงจริงๆนะครับแล้วก็มีลักษณะการหยุดเฮือกหายใจคือหยุดหายใจเลยแล้วก็แบบเหมือนกับจมน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะหายใจแบบทันทีทันใดและที่สำคัญเรื่องนึงก็คือว่าสังเกตอาการก็คือว่าหากมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเวลากลางวันนะครับนั่นคือข้อบ่งชี้อย่างนึงของอาการหยุดหายใจขณะหลับเพราะว่าการหยุดหายใจขณะหลับทำให้ท่านนั้นไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับแล้ววันถัดมาเนี่ยก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียง่วงง่ายขับรถก็จะง่วงแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับฝากไว้ใครที่มีข้อสงสัยก็ไปติดต่อนะครับที่จะทำการตรวจสอบสลีปเทสตั้งแต่เนิ่นๆเลยรักษาวันนี้ก็จะช่วยพยุงอาการแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตได้ด้วยนะครับเพราะว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับนั้นจะนำมาสู่โรคอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจก็ตามทีหรือแม้แต่โรคเส้นเลือดในสมอง
2: ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะคะแล้วโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นแล้วไม่รู้ตัวนะคะต้องคนรอบข้างอยู่ข้างๆนอนอยู่ข้างๆถึงจะรู้ว่าเนี่ยเขาหายใจแบบกรนหายใจไม่สะดวกหรือว่าอยู่ดีๆก็หายใจเฮือกขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนจะขาดใจ
1: เหมือนจะขาดใจเหมือนจมน้ำแล้วพ้นน้ำมาแล้วก
2: ็บางคนไม่กล้านอนเลยนะไม่กล้านอนแบบหลับไม่กล้าหลับ
1: โอ้หลอนไปเลยนะ
2: เพราะกลัวว่าจะไม่ตื่น
1: ชีวิตขาดความสุขเลยแบบนั้น
2: ค่ะใช่อันตรายเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมยังไงเราโชคยังดีที่มีสิทธิประโยชน์เหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายนะครับก็นั่นก็คือเรื่องราวที่คุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมช่วงแรกช่วงนี้เดี๋ยวยังไงเราจะพูดคุยข่าวสารต่อในเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีแถลงไหมคร
2: ับ ค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีแถลงคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าอาจจะเป็นเวลาช่วง14นาฬิกาหลังข่าวนะคะก็ติดตามรับฟังกันแต่ว่าเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีหลายๆเรื่องที่ให้น่าติดตามนะคะเพราะว่าครม.เนี่ยมีการประชุมต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ที่เราได้เห็นข่าวคราวในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีข่าวที่คนไทยต้องคอยติดตามกันหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์วันนี้มีการจับแก๊งสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชาที่โอสเม็ดนะคะเราบอกว่าจับได้เป็นสแกมเมอร์ที่เป็นภัยคุกคามมีมาตรการตกลงกันว่าจะทำแต่ว่ามีกองกำลังเฉพาะกิจเข้าไปตรวจสอบประเทศเจ้าบ้านต้องให้ความร่วมมือนะคะกัมพูชาถือว่าเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์ซึ่งวันนี้บอกน่ากลัวมากเพราะว่าเขาจับได้ถึงขั้นที่ว่ามีการชำแหละผู้ที่ทำยอดไม่ถึงค่ะ
1: นี่คือการเบียดบังสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นอาชญากรรมมนุษย์เลยนะครับ
2: การฆ่ามนุษย
1: ์ฆ่ามนุษย์เลยนะ
2: หน่วยทหารนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่หลังหยุดยิงนะคะมีการตรวจพบคลังอาวุธแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของฝ่ายกัมพูชาค่ะลงพื้นที่ไปที่ด่านชายแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะมีอาวุธมีกระสุนปืนวัตถุระเบิดจำนวนมากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งอุปกรณ์ทางทหารแล้วก็เก็บด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อจะลงพื้นที่แล้วก็ได้ตรวจติดตามว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเรามีการตกลงกันว่าจะในพื้นที่เนี่ยจะมีแก๊งมีการตั้งของสแกมเมอร์ซึ่งเราก็ได้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเก็บข้อมูลดำเนินการในการยึดทรัพย์ตัดเส้นทางทางการเงินไม่ให้มีการลงทุนซึ่งเป็นหลักฐานของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปเอเชียหรือว่าหลายๆประเทศที่นำไปสู่การขยายผลดำเนินการต่อ

0: นะคะซึ่งเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศอย่างมากนะคะตอนนี้ก็จับได้แล้วเป็นการบุกแก๊งที่รังเป็นรังใหญ่เลยค่ะ
1: เบาใจไปได้เยอะเลยนะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเยอะอีกเยอะแค่ไหนนะคะ
1: แต่ช่วงหลังนี่น้อยลงไปแล้วพี่พันเทียบกับ2ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: ก็ยังคงมีตลอดนะคะยังมีคนที่โดนหลอกอ
1: าจจะไม่เห็น
0: ยังมีคนที่โดนหลอกอยู
1: ่ครับโอ้โหนั้นก็ต้องรีบเอาใจช่วยนะให้การปราบปรามนั้นเด็ดขาดสักทีหนึ่งนะครับจะได้ขจัดปัญหาที่มันคุกคามสวัสดิภาพของพวกเราอยู่ในทุกวันนี้ให้สิ้นซากลงสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ดีไหมครับพี่สุชรินทร์เดี๋ยวช่วงหน้านี้จะมาว่าเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หา

ายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุก

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: 13:33 ช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะครับหลังจากที่คุยกันเรื่องของคุยกันประกันสังคมกับสวัสดิการสิทธิดีๆไปแล้วช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองที่น่าจับตามองโดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวคงจะได้ฟังแถลงการประชุมกันแบบเต็มนะครับหลังจากบ่าย2แต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเราต้องว่าด้วยไฮไลท์ก่อนนะพี่พัฒน
3: ์เรื่องอะไรคะ
2: เรื่องคณะรัฐมนตรีที่พี่พัฒน์พูดถึงจะพูดนะ
3: ว่าในเรื่องของการประชุมก่อนนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2โดยคณะกรรมการมีการปรับลดงบประมาณนะคะกว่า 11,162 ล้านบาทมีการย้ำถึงการจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลังนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้นะคะก็พิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณมุ่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจแล้วก็เสนอให้มีการบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวนะคะและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนนะคะคณะกรรมการมีการปรับลดงบประมาณลงนะคะจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือว่าใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้แล้วก็นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มเรื่องของความจำเป็นอย่างเช่นงบกลางการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยยังอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะก็มีการปรับลดบ้างนะคะแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่เป็นงบกลางเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ
2: นะครับช่วงวิกฤตเช่นนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องอาศัยนี่แหละครับเครื่องมือของรัฐบาลพยุงไปก่อนนะครับพยุงความสามารถในการแข่งขันพยุงการเอาตัวรอดของภาคธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ครัวเรือนของไทยเราแคมเปญที่โดดเด่นก็ผุดขึ้นมานะฮะแต่และแคมเปญนี้ก็เป็นไปเพื่อที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคให้คนไทยนั้นสามารถมีกำลังซื้อกันไปก่อนนะช่วงนี้แล้วก็รวมถึงช่วยธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมไปด้วยเพื่อที่จะให้ลืมตาอ้าปากได้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์โลกผันผวนและวิกฤตเกิดขึ้นกับเมืองไทยชนิดว่าใกล้ตัวมากๆการท่องเที่ยวนี่ก็ไม่เว้นนะพี่พาทั้งที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญของไทยที่เรายืนหนึ่งมาตลอดแต่วันนี้เนี่ยเราเจอการแข่งขันที่ตีตื้นขึ้นมาทั้งเพื่อนบ้านทั้งประเทศทั้งหลายที่ไม่น่าจะเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องท่องเที่ยวเขาก็โดดเด่นขึ้นมานะทำให้เราต้องกระตุ้นก่อนว่าการท่องเที่ยวเราจะพึ่งพาต่างชาติแบบ 100% ไม่ได้แล้วเหมือนสมัยก่อนวันนี้เราต้องกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวกันเองนะครับแคมเปญไทยเที่ยวไทย plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ต้องการที่จะสร้างมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศนะครับก็มีการหารือกันแล้วนะครับสำหรับท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงรวมถึงการพูดคุยกันกับท่านเอกนิติธิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คุยกับเจ้ากระทรวงการคลังเพื่อจะถกกันเรื่องของเงินโดยเฉพาะเลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนเป็นไปได้แค่ไหนงบประมาณดังกล่าวนั้นมีแผนอย่างไรภายใต้งบเงินกู้ 4,000 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้ประชาชน1ล้านสิทธิ์โดยจะแบ่งการสนับสนุนเป็น2ส่วนนะครับอย่างแรกคือลดค่าโรงแรมที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์วงเงิน 3,000 ล้านบาทและอีก 1,000 ล้านบาทนั้นจะเอาไปให้ใช้เป็นการสนับสนุนคูปองหรือว่าวอลเชอร์ท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับคูปองดังกล่าวเนี่ยจะปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้ที่ให้เพียง500บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะได้สิทธิเพิ่มเติมขึ้นมา1เท่าตัวและจำกัดการใช้คูปองนี้เฉพาะกับร้านอาหารนะครับขณะที่โครงการใหม่จะขยายใช้สิทธิ์ไปยังธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ร้านอาหารเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการนวดสปาบริการด้านสุขภาพต่างๆแล้วก็อื่นๆเพื่อจะกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในแวดวงการท่องเที่ยวให้มากที่สุดนะครับรูปแบบการสนับสนุนก็คือขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางว่าจะให้เป็นแบบไหนอยู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาที่พักในช่วงไฮซีซั่นเป็นการฉวยโอกาสนะครับ อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวเห็นว่าการใช้ระบบร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์น่าจะสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้มากกว่าเพราะประชาชนจะต้องควัก

0: เงินของตัวเองร่วมด้วยนะครับทำให้มีเม็ดเงินจากภาคประชาชนเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มเติมคือไม่ใช่ใช้เงินจากรัฐบาลแบบ 100% คือประชาชนช่วยจ่ายแต่ช่วยส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเหมือนกรณีของไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับนั่นก็เป็นแนวทางเบื้องต้นที่เขาหารือกันก่อนระหว่าง2รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังนะครับข้อสรุปที่ชัดเจนน่าจะวันนี้ด้วยซ้ำนะเผลอๆอาจจะมีการแถลงในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันติดตามดูนะครับใครที่วางแผนเที่ยวไว้งานนี้รัฐบาลสนับสนุนท่านจะได้เที่ยวด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและท่านเองก็จะได้มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวไทยด้วยกันด้วย
1: ค่ะไทยเที่ยวไทย plus นะคะอาจจะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อจะให้ลงทะเบียนก็คิดว่าน่าจะมีการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
0: ครับ
1: จะรอฟังผลกันนะคะก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบให้ช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะผ่านความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนะคะมูลค่าวงเงินก็รวม 1,783 ล้านบาทโดยจัดสรรงบประมาณผูกพันปี2571ถึง2574ร้อยละ50และอีกร้อยละ50เป็นการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศมีมาตรการรองรับความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในภูมิในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้มีความสะดวกปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนแล้วก็ช่วยลดระยะทางในการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ถึง 30-45 นาทีนะคะ เพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้สะพานแทนค่ะคาดการว่าในอีก5ปีแรกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทแล้วก็กระชับความสัมพันธ์2ฝั่งโขงแน่นแฟ้นให้มีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็แสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาที่จะยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวด้วยนะคะ
0: ตื่นเต้นแทนต่อไปไปหลวงพระบางนี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางแบบสมบุกสมบันเมื่อก่อนนี่เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะใครที่จะไปหลวงพระบางผ่านเส้นทางจังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นเหนือไปเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหต้องผ่านถนน
1: ทร
0: มาน มากแล้วแพขนานยนต์รอนานมากทีนี้มีสะพานข้ามปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจละอันนี้เดินทางไปหลวงพระบางก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นอกเหนือจากการจะนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทน์ไปก็ทางนี้ไทยที่อยู่ภาคเหนือก็จะได้ไปง่ายๆละโอ
1: ้
0: โหเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างหลวงพระบางได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางเที่ยวไทยไม่แพ้หลวงพระบางน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าล่าสุดนั้นทะลุ21ล้านคนแล้ว5ชาติ5ประเทศที่เข้าเมืองไทยสูงสุดนะก็มีจีนกลับมาทวงบัลลังก์จากที่จีนเองเขาหมดความเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่เมืองไทยเรื่องการลักพาตัวต่างๆตอนนี้ดูเหมือนกับความเชื่อมั่นจะดีขึ้นจีนมาทวงบัลลังก์อันดับ1 3ล้าน5แสนคนนะครับอันนี้คือการสำรวจในยอดตั้งแต่ต้นปีจนถึง5กันยายนก็คือประมาณ8เดือนที่ผ่านมาจีน3ล้าน5แสนกว่าคนเกือบ3ล้าน6อันดับ2มาเลเซียยังคงยืนอันดับต้นเหมือนกันนะก็คือ2ล้าน7แสนคนอันดับ3ตามมาห่างๆอินเดีย1ล้าน6แสน1ล้าน5แสน6หมื่นกว่าคน
1: อ
0: ันดับ4รัสเซีย1ล้าน1แสน9หมื่นคนและอันดับ5เกาหลีใต้7แสน8หมื่นคนเรียกได้ว่า4อันดับหลังเนี่ยคือ4ประเทศที่เข้ามาเมืองไทยอันดับต้นๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาสลับหมุนเวียนกันตลอดมาเลเซียอินเดียรัสเซียเกาหลีใต้ก็ยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในท็อป5แต่จีนผงาดขึ้นมาอันดับ1ตรงนี้น่าจับตามองมากไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุสะสม21ล้านคนแล้วใน8เดือนถ้าคิดเป็นบัญญัติระยางนะครับคูณ3ส่วน2เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ้นปีเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ30ล้านหรือประมาณ30ล้านคนเศษๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสถิติก็ยังน้อยกว่าในยุคก่อนโควิดแล้วก็น้อยกว่าที่รัฐบาลไทยอยากจะเห็นก็คือ30ล้านปลายๆแต่เท่าแค่นี้ก็ถือว่าพอใจดีกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเจอวิกฤตการน้ำมันที่มันบั่นทอนการท่องเที่ยวไปนะเราก็เลยทำให้หวังมากไม่ได้30ล้านนี่ถือว่า น่าจะเป็นยอดที่เราน่าควรพอใจแล้วนะนะฮะสำหรับปลายปีหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าปลายปีน่าจะเยอะกว่า30ล้านดูแล้วนะฮะน่าจะมากกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะเป็นช่วงที่เข้าใกล้ปีใหม่เทศกาลต่างๆคริสต์มาสก็ตามทีแล้วช่วงวันหยุดยาวของฝรั่งเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเซเลบรีตกันหน่อยนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฉลิมฉลองเล็กๆกันหน่อยว่าไทยเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่ดีมากขึ้นภาพลักษณ์ต่างๆดีขึ้นนักท่องเที่ยวจีนแซงทะลุขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ช่วงที่เรากำลังจะได้เห็นการมีวันหยุดต่อเนื่องยาวๆของหลายประเทศทั้งมาเลเซียนะครับแล้วก็ไต้หวันเองก็ดีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ขยับขึ้นมาก็ได้นะครับลุ้นกันว่าปลายปีนี้30เท่าไหร่นะฮะ30เท่าไหร
1: ่ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะมาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะทางรัฐบาลได้มีการเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทค่ะสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับนะคะกรอบวงเงินดังกล่าวนี้นะคะเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแบ่งออกเป็นกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานนี้นะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเรื่องนี้ทางสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางนะคะได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบข้อมูลการบาดเจ็บการเสียชีวิตและวงเงินที่ขอรับการจัดสรรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและให้ความช่วยเหลือตรงถึงผู้มีสิทธินั้นนะคะสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะคะอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมานั้นเสียชีวิตหน่วยงานก็จะรับผิดชอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการใช้เงินเยียวยานะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่มีปัญหามาอย่างยาวนานค่ะ
0: นะครับขณะเดียวกันไทยเองก็ยังคงคิดว่าการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญสำคัญนะไทยเราเก่งมากเรื่องนี
1: ้
0: น่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้ไทยเรานั้นปักหมุดนะว่าเราจะเป็นฮับในหลายๆเรื่องแล้วก็สร้างอิทธิพลในเชิงอ่อนคือซอฟต์พาวเวอร์บางประการที่จะทำให้โลกนั้นเขามองว่าไทยเราก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นประเทศที่น่าจะเอาเงินเข้ามานะครับอย่างยกตัวอย่างเวทีพลังงานโลกที่กำลังจะถึงแก๊สอ่านว่ายังไงนะพี่พั
1: ฒน์แก๊สเทคค่ะ
0: แก๊สเทคใช่ไหมฮะ
1: เอ
0: าแก๊สเทคนะฮะโอเคแล้วก็มีการประชุม World Bank IMF World Bank ด้วยที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงที่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นี่จะเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้ไทยนั้นประกาศตัวว่าเราพร้อมนะที่จะเป็นผู้ที่จะร่วมในการขับเคลื่อนวาระของโลกในเรื่องที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจในทางการเงินและความอยู่รอดของโลกของเรานะครับในส่วนของการประชุมเวที IMF World Bank 2026นั้นไทยเราต้องประกาศตัวเป็นกลางอันนี้คือความเห็นนะครับของภาคเอกชนเขามองว่าไทยอย่าเพิ่งไปเลือกข้างนะครับทิศทางของไทยในตอนนี้ควรจะต้องวางตัวให้ดีนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นส่งผลต่อราคาพลังงานเสถียรภาพของความมั่นคงของโลกนะครับไทยเปราะบางมากนะและไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงถึง 60% ของการใช้งานทั้งหมดของประเทศผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทีนี้ความระมัดระวังตรงนี้มันก็สะเทือนมาถึงภาครัฐเองด้วยจะต้องมีท่าทีที่มีความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือด้วยในสายตาของนานาชาติแล้วก็รวมถึงห่วงโซ่ประทานที่เราจะต้องวางตัวให้ดีนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกข้างในที่ที่เราไม่อยากเลือกนะครับและ IMF World Bank 2026นี้จะเป็นโอกาสทองเลยในการที่เราจะได้แสดงท่าทีที่เป็นกลางด้วยนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับการประชุมครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสทองที่ จะดึงดูดนักลงทุนศักยภาพสูงจากทั่วโลกให้เข้ามาศึกษาและเห็นศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้นำเสนอจุดแข็งนะครับแล้วก็ทวงคืนนะครับความสำคัญว่า centrality ของความเป็นหมุดหมายสำคัญของอาเซียนนะฮะในฐานะที่เป็นไทยเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงรักษาความสำคัญของอาเซียนมาตลอดในฐานะที่จะเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้รักษาผลประโยชน์ประเทศสมาชิกในเวทีโลกได้ด้วยครั้งนี้ก็จะใช้กรอบของอาเซียนด้วยในการที่จะเข้ามาปรับใช้ในการประชุมครั้งนี้ว่าเรานั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการดำรงวาระระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กลางอาเซียนก็คงอยู่ไม่ไกลด้วยนะหลังจากที่ผ่านมาในอาเซียนผมพูดถึงอาเซียนเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะส่างซาลงไปในฐานะบทบาทผู้นำนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่าอาเซียนน่าจะยังประโยชน์ให้เรามากกว่าในการที่จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราดำรงรักษาสถานะที่ดีในเวทีโลกได้ด้วยนะงานนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยแล้วก็รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียวที่ชัดเจนนะครับที่นักลงทุนจะได้เห็นว่างานนี้ไทยเรามีความพร้อมอย่างไรสถาบันการเงินการธนาคารที่ทันสมัยตลาดทุนที่มีเสถียรภาพของไทยเรามีดีเราต้องอวดนะฮะเราต้องโชว์งานนี้จะได้มีโอกาสได้โชว์แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือความเป็นกลางตรงนี้ต้องท่องไว้ให้ดีนะครับเป็นแต้มต่อสำคัญจริงๆที่ในสถานการณ์โลกยุคนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนอาจจะมีแต่น้อยมากนะฮะที่เปรียบเทียบได้กับไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความเป็นกลางและดำรงตนได้อย่างดีมีท่าทีที่เรียกว่าไม่เข้าใครออกใครมากเนี่ยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยมานานแล้วก็น่าจะดำรงผลประโยชน์ของไทยได้ต่อไปนะฮ
1: ะ
0: ในช่วงของความผันผวนในภูมิรัฐศาสตร์แบบนี
1: ้ที่สำคัญการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเหนืออื่นใดนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยมีเสน่ห์นะคะเป็นประเทศที่เป็นความจะเรียกว่าเอกลักษณ์ประจำชาติของเรานะคะเรื่องของรสชาติของอาหารค่ะอาหารไทยเป็นสิ่งที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยนะคะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกๆจานการต้อนรับตัวแทนจากผู้ที่มาจากทั่วโลกนะคะเดินทางมาประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะได้รังสรรค์รสชาติของไทยให้มีความประทับใจบนเวทีโลกได้นะคะมีการคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามทางองค์ประกอบที่สะท้อนถึงความใส่ใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยนะคะที่จะถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแล้วก็วิถีเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของประเทศในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกด้วยนะคะต้องอวดนะคะเวทีนี้เป็นเวทีอวดของนะคะ
0: ไม่อยากอวดก็คงต้องอวดแล้วเพราะว่าเขาต้องเรียกร้องแน่นอนมาถึงไทยแล้วไม่ทานอาหารไทยไม่ได้นะ
1: ใช่เราก็ต้องโชว์ศักยภาพเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและวิถีชีวิตความเป็นไทยด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงเนี่ยประชุมใกล้ๆจะถึงนี้ก็คือ Gas Tech ที่ว่า Gas Tech 2026นะคะเวทีระดับโลกเช่นเดียวกัน
0: กี่วันแล้วนะ
1: ที่เชื่อมโยงอุปสงค์อุปทานด้านพลังงานสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วที่มีการจัดงานที่ไบเทคบางนา 14-17 กันยายนนี้นะคะ4วันที่จะมีการจัดงานเขาจะมีผู้นำมีผู้มีอำนาจในการตัดสินใจระดับสูงจากอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนบริษัท EPC บริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็ผู้แทนจาก150ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจซัพพลายเออร์รวมถึงเทคโนโลยีและก็โซลูชันที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานโลกนะคะเราเป็นเจ้าภาพค่ะเช่นเดียวกันก็คือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสินค้าและการประชุมระดับโลกที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนบริษัทแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายนะคะพร้อมสำรวจนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำการใช้พลังงานไฟฟ้าและ AI สำหรับภาคพลังงานนะคะ สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการภาคอุตสาหกรรมก็พลาดไม่ได้นะคะในการที่จะมาร่วมกิจกรรมในงานมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกครั้งนี้ลงทะเบียนเข้างานได้นะคะ GasTech 2026นะคะที่ www.gastechevent.com ค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
0: โอ้โหปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านจริงๆนะการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่ไม่น่าเชื่อว่าเราเองก็เกาะกระแสนี่มานานแล้วก็เป็นผู้นำเข้าพลังงานมานานแต่ว่า

0: แอสเทคเนี่ยนะจะทำให้เราเนี่ยได้กำหนดวาระของตัวเองได้ด้วยแล้วก็จะได้เห็นเลยว่านวัตกรรมของโลกพลังงานที่น่าสนใจเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความมั่นคงในทางพลังงานในระยะยาวได้ด้วยนะฮะงานนี้ก็ถือได้ว่าโอ้โหน่าจะได้ความรู้น่าจะได้การแลกเปลี่ยนได้เครือข่ายพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับการพัฒนาประเทศของไทย
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะกระทรวงพาณิชย์เองตอนนี้ก็บอกว่าตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในลักษณะว่าปิดดีลโดยได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็จึงขอความทำความเข้าใจค่ะว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันไทยก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ค่ะจากการหารือนะคะนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะแล้วก็รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีการหารืออย่างเป็นรูปธรรมมีความคืบหน้านะคะแล้วก็สามารถสรุปสาระสำคัญความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดแล้วก็ประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะทั้งนี้ข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงนะคะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปิดดีลหรือให้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าการไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลบังคับผลกับไทยจึงต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรา301ซะก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะฝ่ายไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่ผลักดันให้มีการหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าให้ได้ข้อยุติโดยเร็วค่ะโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคพร้อมเชื่อมั่นนะคะว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐต่อไปค่ะสรุปแล้วก็คือยังไม่ปิดดีลนะ
0: ครับ
1: ค่ะต้องรอฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงก่อนค่ะ
0: ลุ้นกันจริงๆนะดิวแบบนี้โอ้โหเพราะว่าที่พึ่งของเราก็คือตลาดต่างประเทศและตลาดสหรัฐนี่เป็นตลาดขนาดใหญ่มากนะในการที่เราจะส่งออกแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศในยุคที่เราจะจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องหาช่องทางหรือว่าเครื่องยนต์ในการหาเงินแบบนี้เนี่ยนะเอาละครับยังไงเนี่ยถ้าเราพึ่งพาเข้าไปได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองตรงนี้ก็สำคัญมากแล้วงาน2งานที่พี่พัดรายงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นงานที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมนะสร้างความเป็นตัวของตัวเองในการที่เราจะนำเสนอจุดเด่นของเราแต่ที่แน่ๆอาหารไทยนะพี่พัดที่บอกว่าทุกครั้งที่มีอีเวนต์ระดับสากลเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ในลักษณะของอาหารไทยลักษณะความเป็นไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้ใช้โอกาสตรงนี้แหละในการเผยโฉมแล้วก็อวดโฉมแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมันขายได้นะแล้วก็มีเสน่ห์แค่ไหนเพียงใดนะก็นั่นเป็นเรื่องที่อยากจะฝากให้เป็นเจ้าภาพกันที่ดีนะเจ้าภาพที่ดีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะงานแก๊สเทคแล้วก็ในอีก1เดือนข้างหน้าเสร็จนะครับก็จะเป็นงานการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับสภาพอากาศช่วงนี้ก็เหนืออีสานมีฝน 70% เหมือนกันนะครับก็ต้องเตือนกันไว้อย่างต่อเนื่องว่าพื้นที่เสี่ยงที่อยู่บริเวณริมน้ำริมตลิ่งนั้นก็ระวังน้ำจะล้นตลิ่งนะครับก็เตรียมพร้อมกันให้ดีในการรับมือน้ำที่ยังคงมีมากอยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับภาคกลางตอนบนภาคอีสานภาคเหนือในหลายๆจังหวัดฝนเพิ่มขึ้นนะครับเตรียมการไว้เลยนะครับเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักพร้อมกับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันด้วยในส่วนของภาคใต้นะครับเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากที่สงบกันมาหลายวันนะครับฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนั่นเองประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะครับฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับ 9-11 กันยายนก็คือวันนี้จนถึงวันมะรืนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมี

0: ฝนตกหนักบางแห่งจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆก็ทยอยได้รับผลกระทบถัดๆกันมานะครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างนั่นเองนะครับประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะครับอย่างที่รายงานกันมา
1: ก็เตือนกันนะคะเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะถ้าเป็นปภ.เขาก็จะดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะต้องคอยติดตามรับฟังข่าวถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติก็สามารถแจ้งได้นะคะปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: เอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้สำหรับทั่วที่ถิ่นไทยตลอดเกือบ1ชั่วโมงขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแต่ว่าอยากจะให้ติดตามกันต่อนะเพราะว่าการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มติโดดเด่นหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะรอท่านอยู่นะฮะก็ติดตามรับฟังกันนะครับหลังจากบ่าย2นี้ตอนนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
6: นางสาวนฤดาเพิ่มดีพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้อง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทน ภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาลาตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CD 406ชั้น4อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในขณะนี้

0: คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรพร้อมดำเนินแถลงผลการประชุมอยู่ในขณะนี้แล้วครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังผลการแถลงผลการประชุมณบัดนี้เลยครับ
1: ครับผมได้เลยนะครับก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนที่ได้รับทราบข่าวสารกันมาเมื่อสักช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาละว่าทางรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมไม่ใช่ทีมหรอกเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับก็ตอนนี้มติครม.วันนี้ได้ผ่านเรียบร้อยละให้ผมนะครับเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับก็แนะนำชื่อนะครับหมอเอกครับเอกภพเพียรพิเศษนะครับวันนี้ที่เราจะมาแถลงเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะแถลงมติครม.ที่มีการประชุมวันนี้ที่มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่มีการคาดการณ์กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ผมและก็ทีมรองโฆษกอยากจะสื่อสารก็คือว่าแน่นอนครับว่าเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถึงพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ทีมโฆษกเราจะไม่เน้นการโต้วาทีจะไม่เน้นเรื่องของการใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงรัฐมนตรีของเราท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเชียร์คนไหนหรือไม่เชียร์คนไหนก็ตามทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทีมโฆษกต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะทำและสิ่งที่เราจะทำคือว่ามีเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศอยู่มากมายมีเรื่องที่เราอยากจะชวนทุกคนในแวดวงการเมืองให้มาร่วมกันครับแทนที่เราจะตอบโต้ทางการเมืองที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แทนที่เราจะพูดในเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เรามาช่วยกันไหมครับว่าช่วยกันปักธงทางความคิดครับเรามาช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆว่าเราอยากจะทำให้อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอยากจะนำพาประเทศไทยไปอยู่จุดไหนมีอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยสู้กับประเทศอื่นในโลกได้มีอะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจดีขึ้นได้มาแข่งกันปักธงความคิดครับถ้าอันไหนเป็นเรื่องดีผมเชื่อแน่ว่าทุกคนในคณะรัฐมนตรีจะนำเรื่องนั้นไปปฏิบัติและไปใช้แต่ถ้าเรื่องไหนก็ตามเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกเราก็จะนำเรื่องนั้นมาสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่เราในฐานะทีมโฆษกคณะรัฐมนตรีทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการต่อจากนี้ครับแล้วต่อจากนี้นะครับผมก็ขอใช้เวลาในการสรุปผลการประชุมครม.วิธีการของเราแนวทางของเราคือว่าในการแถลงทุกวันอังคารผมจะเป็นคนแถลงในภาพรวมนะครับจะแถลงในภาพรวมของมติครม.ที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ผ ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วหลังจากนั้นแล้วทีมรองโฆษกที่อยู่ข้างๆผมทุกคนก็จะลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องเพื่อให้นักข่าวพี่ๆนักข่าวเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่ารายละเอียดในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครม.มีอะไรบ้างนี่คือการทำงานของทีมโฆษกที่จะทำในช่วงต่อจากนี้ไปในการประชุมครม.นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวน้องๆทีมรองโฆษกพักแป๊บหนึ่งนะครับในการประชุมครม.วันนี้ครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลดีต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเรื่องแรกรัฐบาลมีความสนใจในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนชวนประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มาร่วมมือกันและสนับสนุนให้ประเทศภูมิภาคอาเซียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพเราก็ได้มีความตกลงนะครับมีมติครม.ให้มีการเห็นชอบเรื่องของข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างที่จะมีการพัฒนาหลายเรื่องในข้อตกลงนี้มีเรื่องของความร่วมมือกับสปป.ลาวครับที่จะมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปให้ส่งเสริมให้สปป.ลาวกู้เงินจากประเทศไทยแหล่งเงินกู้จากประเทศไทยแล้วไปพัฒนาสะพานแล้วก็พัฒนาสาธารณูปโภคในสปป.ลาวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศไทยในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับมติครม.วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนคือการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิจะมีการเพิ่มเรื่องของผู้รับเหมาผู้รับจ้างในเรื่องของการจัดการกระเป๋าการจัดการสินค้าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้หรือผู้รับบริการจะได้นักท่องเที่ยวจะได้คือเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยการพัฒนาระบบการบริการกระเป๋าการระบบของการขนส่งสินค้าผ่านสนามบินสุวรรณภูมิจะมีความสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและมีเรื่องของการใช้พื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิในการเป็นลานจอดในการขนส่งที่พื้นที่ที่ว่างเปล่าก็จะมีประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นรายได้เข้าสู่AOT นี่คือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภายในเวลาไม่นานก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เราเคยติดขัดเรื่องของการขนส่งกระเป๋าที่ล่าช้าการส่งสินค้าที่อาจจะติดขัดก็จะได้เพิ่มขึ้นประเด็นถัดไปประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันทุกท่านครับเรื่องของการสอบทุจริตการสอบเข้าข้าราชการเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลเมื่อเจอปัญหาแล้วเข้าไปสืบสวนสอบสวนและแก้ปัญหาให้ถึงเป้าให้ถึงจุดให้ถึงต้นตอของปัญหาในวันนี้ครับมติครม.ได้ออกมาเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้เป็นข้าราชการแล้วบรรจุข้าราชการแล้วและมีการสอบสวนแล้วว่าได้มาจากการสอบที่ทุจริตเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับครับเราก็จะใช้เรื่องของกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาที่ทำได้แค่เรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งโทษมีอยู่น้อยการเสนอแก้พรบ.ฉบับใหม่นี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งราชการโดยการสอบที่ทุจริตก็จะถูกการสอบสวนถูกการดำเนินความผิดทางวินัยหลายแหล่งและจะสามารถให้สิทธิประโยชน์นำสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเป็นข้าราชการในช่วงที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนั้นน่ะเอากลับคืนมาได้รวมถึงเมื่อเราพบว่ามีคนผิดมีผู้ที่โดนออกจากราชการให้ออกไล่ออกหรือออกจากราชการด้วยวิธีใดก็ตามจะมีฐานข้อมูลกลางภาครัฐครับที่จะนำข้อมูลจากทุกกรมทุกกระทรวงทุกหน่วยงานมารวมกันถ้าคนที่เคยโดนออกจากราชการมาสมัครเข้าหน่วยงานราชการใหม่สมัครสอบใหม่ฐานข้อมูลนี้ก็จะตรวจจับได้ ตรงนี้นี่เองก็จะเป็นการที่ทำให้ทุกคนมั่นใจพี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราจะมีการคัดกรองข้าราชการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนที่ดีและจะไม่ต้อนรับผู้ที่เริ่มต้นการเข้ามาสู่ระบบราชการด้วยความทุจริตอีกนี่คือพรบเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการรับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องของข้าราชการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยไม่สุจริตยังมีพรบที่น่าสนใจที่วันนี้ผ่านครม.ร่างพรบเรื่องของการส่งเสริมสตาร์ทอัพครับทุกท่านครับหลายๆคนมีฝันครับว่าเราเขาอยากจะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนต่างประเทศอยากจะระดมทุนบ้างอยากจะหาทุนเพื่อทำให้อนาคตของเขาได้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเริ่มต้นจากเล็กๆพรบสตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสถาบันสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องของการหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และข้อสำคัญของพรบฉบับนี้คือว่าไม่ได้บังคับว่าพรบว่าสตาร์ทอัพทุกบริษัทจะต้องเข้ามาใช้พรบนี้หรือสิทธิประโยชน์ตามพรบนี้หากสตาร์ทอัพไหนเลือกที่จะไม่รับสิทธิประโยชน์จากพรบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นทางเลือกของสตาร์ทอัพที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเรื่องของกฎหมายยังมีที่น่าสนใจอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบว่าในบินค่าไฟเดือนนี้เนี่ยค่าไฟที่เป็นค่าไฟสาธารณะจะถูกดึงออกจากค่าไฟของบ้านของพี่น้องประชาชนแล้วแต่ฐานของการคิดเดิมเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นมารองรับเรื่องของค่าไฟที่โดนดึงออกไปนี้ก็จะมีเรื่องของการแก้กฎระเบียบเพื่อใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาชดเชยมาดำเนินการจ่ายเงินตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนและสุดท้ายครับคือพรบที่การแก้ไขพรบที่เกี่ยวกับการถือครองครอบครองและการมีอาวุธปืนครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำคัญตรงกันตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นว่าเราจะควรจะแก้ไขช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับประกาศได้มีการแก้ไขเรื่องของการออกใบอนุมัติอนุญาตการพกพาปืนแล้วแต่ยังไม่พอเท่านั้นครับเราจะมีการแก้ไขพรบเพื่อให้การครอบครองอาวุธปืนการที่ต้องพกพาอาวุธปืนเป็นไปด้วยความที่จัดระเบียบใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการที่อยู่ดีๆจะมีใครเอาปืนออกมาเพ่นพ่านหรือเดินยิงคนไปทั่วประเทศอีกตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำครับในส่วนของเรื่องอื่นๆประเด็นอีกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประชุมครม.วันนี้รวมถึงรายละเอียดที่ผมนำแถลงมาเมื่อกี้เนี่ยทางท่านทีมรองโฆษกก็จะมาคุยรายละเอียดต่อนะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะก็วันนี้นะคะลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีรายละเอียดในเกี่ยวกับประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะโดยจะมีด้วยกัน2ประเด็นค่ะประเด็นแรกจะเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์ค่ะเพื่อจะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตนะคะให้มาอยู่ในกองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนะคะนอกจากนี้ค่ะภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกอเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะ รวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปนะคะในระหว่าง

0: ราชการด้วยค่ะประเด็นที่2นะคะจะเกี่ยวกับกรอบวงเงินเพิ่มเติมค่ะที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรัฐบาลกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์และเร่งเบิกจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง1รายค่ะได้แก่นายณัฐพลรังสิตพลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองทั้งสิ้นนะคะ1รายค่ะได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและแต่งตั้งข้าราชการนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะนางโปรดปรานสมานมิตรค่ะในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะให้ติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะสำหรับโครงการสะพานเชียงแนมไปหลวงพระบางค่ะรวมเงิน 1,783 ล้านบาทโดยดำเนินการผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือที่เรียกกันว่าสปป.ค่ะโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมค่ะระหว่างสปป.ลาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ connectivity ค่ะและจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงค่ะสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยร่นระยะเวลานะคะในการเดินทางจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางค่ะให้เหลือประมาณ30ถึงแค่40นาทีเท่านั้นทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้านะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและคาดคะเนนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะจากน่านเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 คนต่อปีค่ะและจะสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง360ล้านบาทต่อปีค่ะการสร้างสะพานครั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นการสร้างสะพานแต่เป็นการสร้างสะพานโอกาสระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวค่ะส่วนมติเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนสำหรับการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นนะคะที่ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะโดยบริษัทการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์นะคะเป็นผู้ผ่านประมูลสูงสุดและจะเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบ PPP Net Cost กับทอทค่ะสำหรับและสาระสำคัญของโครงการค่ะคือการเพิ่มศักยภาพระบบบริการภาคพื้นของสนามบินสุวรรณภูมินะคะให้เพียงพอกับจำนวนเที่ยวบินนะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นค่ะและมติถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าค่ะณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกันนะคะผู้ประเมินได้สูงสุดก็เช่นเดียวกันค่ะออสการ์ค่ะโดยประเมินในรูปแบบ PPP Net Cost ค่ะเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางท่าอากาศยานที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการค่ะและหลังจากนี้ทอทก็สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับออสการ์เพื่อเดินหน้าโครงการได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์การบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคค่ะแล้วก็มติต่อไปนะคะขอเชิญท่านรองพัชรรัตน์ค่ะเป็นผู้แถลงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
2: ส สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจในมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะสำหรับประเด็นแรกของดิฉันนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งและรับแรงงานระหว่าง2ประเทศให้มีความชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพค่ะการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในภาคส่วนโดยภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างมีความต้องการแรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินงานรัฐบาลจึงเดินหน้าจัดหาแรงงานจากต่างประเทศในส่วนที่ขาดแคลนค่ะโดยกำหนดแรงงานศรีลังกาเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 10,000 คนทั้งนี้นะคะความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับศรีลังกามีการหารือร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลายปีและเพิ่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในครั้งนี้ค่ะสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะจะได้รับเรื่องสิทธิประโยชน์กฎหมายตามกฎหมายแรงงานและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อพิพาทค่ะทั้งนี้นะคะแรงงานศรีลังกา 10,000 คนจะเข้ามารองรับความต้องการแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนภายใต้ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน2ปีนะคะและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางและกรณีทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันค่ะและอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยนะคะโดยมีกำหนดลงนามในวันที่14กันยายน2569ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะความร่วมมือครอบคลุม5ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านแรกการพัฒนาระบบและโครงสร้างอาชีวศึกษาด้านที่2การพัฒนาหลักสูตรและการแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านที่3การส่งเสริมรีสกิลอัพสกิลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่4การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่5ด้านสุดท้ายค่ะการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล AI และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งความด้านองค์ความรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ค่ะความร่วมมือดังกล่าวนะคะจะช่วยให้ไทยนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากเยอรมันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยกระดับทักษะผู้เรียนและแรงงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรและเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่พร้อมทั้งนะคะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์นะครับเพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์นะครับ ดยการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยรัฐบาลมีความสนใจในประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการร่วมมือสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างโดยมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวนะครับโดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยสามารถกู้เงินนะครับจากแหล่งเงินทุนในประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวในการพัฒนาความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันต่อไปได้ในอนาคตนะครับประเด็นถัดมาคือ

0: และดำเนินวิจัยดำเนินการนะครับวินัยร้ายแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วสวัสดิการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับในช่วงรับราชการจะถูกริบคืนสู่ราชการทั้งหมดอีกด้วยครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะเป็นข้อมูลฐานกลางของภาครัฐนะครับในการตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่วงการราชการได้อีกต่อไปส่วนมติที่น่าสนใจอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถขยับขยายธุรกิจของตนให้สามารถก้าวสู่ความมั่นคงในอนาคตโดยพระราชบัญญัติสตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้นะครับมีการกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมสามารถให้เงินทุนสตาร์ทอัพไทยนะครับในการขยายธุรกิจของตนเองได้นะครับเช่นการปล่อยเงินกู้นะครับให้กับสถาบันการเงินต่างๆการเก็บบันทึกฐานข้อมูลโดยไม่ได้บังคับนะครับให้สตาร์ทอัพเข้าร่วมในพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติการครอบครองอาวุธปืนนะครับโดยรัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีการครอบครองอาวุธปืนโดยเน้นให้ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะการจัดระเบียบการถือครองอาวุธปืนให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับโดยเริ่มที่ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับมีเรื่องของมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบคะในการสอบเข้ารับราชการนะครับซึ่งครม.นั้นมีการเห็นชอบครับให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบถ้าเป็นข้าราชการแล้วครับก็จะมีความผิดร้ายแรงให้ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้จะมีการทำแบล็คลิสต์นะครับป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นครับโดยภายใน3ปีตั้งเป้าจะปรับการสอบภาคกรนั้นเป็น e-exam รูปแบบเดียวและภายใน5ปีนั้นจะเตรียมออกกฎหมายเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของกรอบวงเงินเพิ่มเติมเยียวยาประชาชนในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งครม.มีการเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมนะครับกว่า240ล้านบาทครับในการเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่26ธันวาคม2518ครับถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยเป็นกระทรวงคมนาคม166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทครับทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นที่น่าสนใจครับคือเรื่องของครม.มีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสปป.ลาวครับสำหรับโครงการสะพานซึ่งเป็นสะพานครับระหว่างเชียงแมนถึงหลวงพระบางครับรวมเป็นเงินประมาณ 1,783 ล้านบาทซึ่งเป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงของโครงข่ายระบบคมนาคมส่งเสริมยุทธศาสตร์ connectivityครับส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งระยะทางนะครับจะช่วยย่นระยะเวลาครับจากน่านไปถึงหลวงพระบางครับเหลือเวลาประมาณ30ถึง40นาทีเท่านั้นนะครับคาดว่าจะมีผลที่ดีครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านประมาณ 80,000 คนต่อปีและจะสร้างรายได้ให้จังหวัดน่านประมาณ360ล้านบาทต่อปีครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอนุมัติครับคัดเลือกเอกชนเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาร่วมลงทุนครับในโครงการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2โครงการด้วยกันครับคือการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นครับโดยบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับได้ผ่านการชนะประมูลครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพระบบการบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับรวมไปถึงครับในการคัดเลือกโครงการให้บริการคลังสินค้าเป็นบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับบริษัทเดิมที่ได้รับการดูแลเรื่องนี้ครับซึ่งจะผลักดันสุวรรณภูมินะครับให้เป็น Aviation Hub เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรครับมีประเด็นที่น่าสนใจครับคือครม.นั้นเห็นชอบในเรื่องของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาในการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยครับซึ่งก็จะเป็นการจัดหาแรงงานในโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมป้องกันเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายครับโดยมีการตั้งเป้าแรงงานศรีลังกา 10,000 คนมีระยะเวลาในการจ้างงานระยะเวลา2ปีและขยายได้อีก2ปีครับนอกจากนี้ครับในเรื่องสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของครม.มีมติเห็นชอบ

0: เรื่องของร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนีรวมไปถึงเรื่องของการฝึกอบรมเป็นเรื่องกระทรวงศึกษาธิการระหว่างไทยและเยอรมนีครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้แทนนั้นจะมีการลงนามในวันที่14กันยายนนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับโดยมุ่งเน้น5ด้านครับทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องตลาดแรงงานเรื่องการส่งเสริมรีสกิลอัพสกิลเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องการพัฒนาครูบุคลากรทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของอาชีวศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลครับทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งจากอาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครประจำวันนี้ครับวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับผู้บรรยายครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
7: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทางระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำ ส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุมอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่กาจิตปาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
9: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2503การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาสู่คำถามสำคัญว่าหากสตรีไทยจะเป็นตัวแทนของชาติควรมีเครื่องแต่งกายที่บอกเล่าความเป็นไทยอย่างไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักและนำรูปแบบดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิธีการตัดเย็บสมัยใหม่จนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงความงดงามหากยังสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและเหมาะสมกับการใช้งานในยุคสมัยนั้นตลอดระยะเวลากว่า60ปีชุดไทยได้พัฒนาจากฉลองพระองค์ที่ทรงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยของสตรีไทยและกลายเป็นภาพจำของความเป็นไทยที่ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกปัจจุบันเส้นทางของชุดไทยในฐานะตัวแทนของชาติกำลังก้าวต่อไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2567เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกและอยู่ระหว่างการพิจารณาในรอบปี2569นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและนำเสนอชุดไทยสู่บริบทร่วมสมัยและเวทีนานาชาติทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวของชุดไทยให้เป็นที่เข้าใจในระดับนานาชาติการเดินทางของชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกหากได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจึงไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการอนุรักษ์องค์ความรู้งานช่างฝีมือและการสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังหมุนตามวันเย็นวันอังคารที่8กันยายน2569ครับทรงพลชูเวศและณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับหมุนตามวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับจันทร์อังคารจะพบกัน2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ 15:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.ส่วนพุธถึงวันศุกร์นะครับก็ติดตามกันได้ตั้งแต่ 15:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ครับอัปเดตข่าวสารรอบวันรวมถึงพูดคุยกับทางภูมิภาคด้วยนะครับจะมาพูดคุยกันมากมายนะครับหลากหลายประเด็นนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับบรรณาธิการโดยคุณณฤนาถแข็งขันช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณรุจิราน้ำจันทร์นะครับแล้วก็ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ณฤนาถแข็งขันบรรณาธิการเมื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวต้นชั่วโมงไปไม่ใช่นะเออทำหลายหน้าที่นะ
2: ภารกิจเยอะ
1: อีกนิดเดียวมาจัดรายการได้แล้วเนี่ย
2: ไม่เขาเคยจัดกับคุณมาแล้วนี่ครับ
1: มาอีกก็ได้นะครับเอ้าวันนี้หมุนตามวันนะฮะจะหมุนไปไหนกันบ้างครับก็หมุนไปไม่ไกลฮะไปดูในพื้นที่กรุงเทพก่อนนะครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยแล้วก็กระทรวงคมนาคมจับมือกันครับร่วมกันนะฮะกับ7สายการบินไม่ได้พาไปเที่ยวนะครับ
2: ครับ
1: กระจายผลไม้ไปทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ได้ถึง10กิโลฟรีนะครับ
2: ครับ
1: โอ้ยปกติเสียตังค์นะฮะ4-500
2: ครับ
1: อันนี้โหลดฟรีนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวจะไปติดตามกันในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกนะครับ
2: ครับ
1: ชั่วโมงที่2 16นาฬิกาเป็นต้นไปรู้อยู่กับน้ำครับติดตามสถานการณ์น้ำครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะโลกมันร้อนแล้วก็สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ต้องมีเทคโนโลยีในการติดตามปริมาณฝนแบบทันใจนะฮะเขามีเรดาร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถติดตามฝนได้แบบทันใจผ่านเว็บไซต์ clppradar.onwr.go.th นะครับโดยสทช.
2: ครับ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเรดาร์นี้มีจุดเด่นอย่างไรนะครับแล้วเข้าไปปุ๊บรู้เลยไหมว่าฝนจะตกที่บ้านผ
2: ม
1: นะฮะเพราะเวลาเตือนฝนตกทีเนี่ยจะมักจะพูดว่าเฮ้ยกรุงเทพมหานครฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต
2: ์พูดเป็นจังหวัดไป
1: เออแต่เราอยากรู้ว่าหลังคาบ้านเราจะเปียกหรือเปล่า
2: ครับ
1: เออมันจะตกใส่รถเราไหมขี้เกียจไปล้างรถ ละเอียดขนาดนั้นหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะไปติดตามกันดูนะครับกับสทนช.วันนี้คุณธนโรจน์นะฮะวรรัตน์ประสิทธิ์นะฮะผอศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับจะมาพูดคุยกันครับ
2: ครับ
1: ต่อที่จังหวัดสกลนครนะครับหมุนไปอีสานบ้างครับไปดูภูผาด่างนะครับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเปิดฤดูกาลได้3เดือนเขาบอกว่าทุบสถิติรอบปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่สกลนครนะครับแล้วก็หมุนต่อที่หนองบัวลำพูไปพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งใหม่นะครับอายุเนี่ย 3,500 ถึง 4,000 ปีอยู่ในถ้ำผาเวียงอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับสถานการณ์ข่าวทั่วไทยนะครับที่จะนำมารายงานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในรายการหมุนตามวันในวันนี้ครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงแรกครับพี่กัดข่าวเล่าเรื่องฮะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: ครับพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะครับมาติดตามข่าวสารระหว่างกันนะครับวันนี้จับตากันที่ในส่วนของการประชุมสภานะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั่นเองนะครับหรือว่าการประชุมสภาเกี่ยวกับงบประมาณปีหน้านะครับว่าในเรื่องของการพูดถึงทางฝ่ายรัฐบาลเองรวมถึงฝ่ายค้านเนี่ยจะมีข้อท้วงติงอะไรเมื่อวานนี้ก็ดูเดือดอยู่มีประเด็นให้ได้ติดตามกันหลายประเด็นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการลงมติกัน นะครับวันนี้นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยมีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะครับได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ครับโดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บวกกับในส่วนของหน่วยงานที่กำกับนะครับวงเงินจะอยู่ที่ 53,000 กว่าล้านนะครับตรงนี้ก็มีการพิจารณากันไปนะครับโดยทางคุณณัชชาอินชัยบุญสวัสดิ์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงเนี่ยยังไม่มีสอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะปัญหาของปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีเนื่องจากว่ามีศูนย์ของท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับทางคุณกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเช่นเดียวกันมีการเสนอลดงบกว่า100ล้านบาทนะครับจากรายการที่เห็นว่ามีการซ้ำซ้อนกันหรือว่าก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นในเรื่องของการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุพันธ์ที่เพิ่งจัดหาซื้อในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยแล้วก็ตัวชีวัดมีความลดลงนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณยุพราชบัวอินสสเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยก็มีการตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันกับการคำนวณต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีภาวะลดลงนะครับส่วนทางกับต้นทุนของปุ๋ยน้ำมันและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและก็ตรวจสอบระบบรับซื้อนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการวัดความชื้นและก็กำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นว่าควรจะมีการตัดลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นหรือว่าดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ก็จะเน้นไปในทางเกษตรหน่อยในช่วงเช้า
1: ครับ
2: ครับ
1: เออเมื่อกี้เรื่องของปลาหมอคางดำ
2: ครับ
1: เรื่องของกรมประมงนะฮะคือกรมประมงเนี่ยโดนฟ้องเรื่องปลาหมอคางดำ
2: ครับ
1: เมื่อช่วงปี2ปีที่แล้วนะครับจำได้ไหมฮะปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดในพื้นที่ต่างๆไปทั่วเลยแล้วก็มีการฟ้องร้องโดยภาคประชาชนเนี่ยฟ้องไปยังศาลปกครองฟ้องกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายกับผู้นำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับตัวแทนของสภาทนายความก็ไปยื่นร้องนะฮะสภาทนายความเนี่ยไปยื่นร้อง
2: ครับ
1: กับศาลปกครองนะฮะศาลปกครองชั้นต้นก็คือศาลปกครองกลางนั่นแหละก็คือศาลปกครองชั้นต้นที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเลยเรียกว่าศาลปกครองกลางนะครับวันนี้พิพากษาแล้วครับสั่งให้กรมประมงนะครับเร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำที่ระบาดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน180วัน
2: ครับ
1: นับแต่คดีถึงที่สุดครับนับแต่คดีถึงที่สุดหมายความว่าถ้ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ภายใน1เดือน
2: ครับ
1: คดีถึงจะถึงที่สุดแล้วค่อยนับไป180วันนะครับแต่ถ้าอุทธรณ์ตรงนี้ก็ยังไม่นับ
2: ครับ
1: นะฮะศาลพิพากษาแบบนี้และให้มท.1นะฮะมท.1คือใครฮะ
2: คุณอนุทิน
1: ประกาศจังหวัดสมุทรสาครเอ้ยสมุทรสงครามขออภัยสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติแก้ปัญหาด่วนภายใน90วันระบุชัดครับว่าอธิบดีกรมประมงละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการระบาดนานกว่า10ปีขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามละเลยต่อหน้าที่เยียวยาผู้ประสบภัยตามกฎหมายอันนี้โดยสรุปนะฮะสั้นๆของคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับติดตามดูจะมีอุทธรณ์ไห
2: ม
1: นะฮะจากหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ครับ
1: ส่วนการประชุมงบนะฮะปี70นะครับต่อครับ
2: ครับ
1: คุณมณพรเจริญศรีฮะสสนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ งบรายจ่ายประจำปี70เสียงข้างมากครับยืนยันในที่ประชุมสภาบอกตัดสินใจปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรกว่า682ล้านบาทครับแหมฟังดูเยอะฮะแต่นับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 1.27% นะฮะบอกว่าไม่กระทบกับภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้นฮะสำหรับข้อสังเกตในการเช่ารถนะฮะคุณมณพรระบุว่าเป็นการทดแทนรถเดิมที่มีอายุกว่า30ปีสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้รถ ไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองครับส่วนโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดอุดรธานีเป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี68ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมยืนยันว่าจะเร่งขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรและพื้นที่สปกเข้าถึงแหล่งน้ำได้มากขึ้นฮะด้านการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ขยายการใช้สารชีวพันธุ์แก้ไขปัญหาใบร่วงในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ขณะที่การจัดหาเรดาร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นการทดแทนอุปกรณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้มาตั้งแต่ปี2555นะครับส่วนงบประมาณกว่า700ล้านบาทสำหรับศูนย์ข้าว25แห่งมีเป้าหมายในการจัดหาวัสดุเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะฮะทั้งนี้ความสำเร็จในการจัดสรรงบประมาณกระทรวงเกษตรก็อยู่ที่ให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีงบประมาณต้องเชื่อมตั้งแต่กระบวนการผลิตลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดพร้อมให้ความสำคัญกับพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงซ้ำซากนะครับมาผมฟังดูแล้วนี่แม่เป็นคำในอุดมคติจริงๆสำหรับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่นอนแล้วครับอยากให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกษตรกรณวันนี้คุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: ยากจนยากจนฮะ
2: ครับก็ต้องไปดูตามพื้นที่ที่มีการทำเกษตรก็คือแม้ว่าหลายๆคนอยากจะให้ทางเกษตรกรเนี่ยมีกินมีใช้แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยค
1: ือมีศักดิ์ศรีด้วยไหมฮะ
2: โยงแล้วคุณสม
1: บัติไม่ได้แซวนะครับ แต่ว่าเกษตรกรเนี่ยก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและก็เป็นอาชีพหลักของประเทศไทยแล้วนะครับแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเนี่ยแต่เกษตรกรเนี่ยที่เราพยายามที่จะทำให้เขาเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยไปเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขามีรถถงรถไถมีโน่นมีนี่เนี่ยแต่เกษตรกรเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของปุ๋ยแพง
2: ถูกครับ
1: เมล็ดพันธุ์แพง
2: ครับ
1: น้ำท่วมทีไรเนี่ยก็พืชผลทางการเกษตรไอ้ที่ลงทุนมาเสียหายหมดกู้เข้ามาก็เจ๊งนะฮะถ้าไปเช่านาเขาเนี่ย ก็เจ๊งเหมือนกันนะฮะก็ต้องรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลวนลูปนี้ต่อไปเรื่อย
2: ๆแต่มันก็เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่จะได้มากับเงินเยียวยามันคนละอย่างกันเลย
1: มันไม่พอนะครับพูดง่ายๆก็คือจนซ้ำซาก
2: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรกระทรวงเกษตรก็บอกว่าก็มีแผนในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวต่อไปในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องติดตามดูเพราะว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยเขารู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่ดีนะฮะ
2: ก็มาชุมนุมกันเรียกร้อง
1: คือทุกครั้งเนี่ยที่พืชผลทางการเกษตรมีปัญหาตกต่ำปุ๊บเนี่ยมาเทอยู่หน้าทำเนียบฮะ
2: ครับ
1: พืชผลทางการเกษตรที่เป็นพืชการเมืองเนี่ยก็มีข้าว มีมันสับปะหลังสับปะรดมาเทกันอยู่แถวๆนั้นนะฮะอันนี้คือภาพที่เราเห็นจนคุ้นตานะครับแต่ก็เอาใจช่วยแล้วครับ
2: ร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนฮะ
2: ครับอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจแรกนะครับของทางโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับวันนี้ก็มีการเปิดเผยแนวทางในการทำงาน
1: ครับ
2: เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารภาครัฐกับทางประชาชนนะครับการประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงนโยบายต่างๆที่จะส่งต่อให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะครับซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยคือคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับวันนี้มีการนำแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับที่อาคารรัฐสภานะครับวันนี้แถลงที่รัฐสภาเลยนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวถึงแนวทางการทำงานนะครับว่าจะทำความจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็มีการย้ำนะครับว่าการทำงานจะไม่เน้นในเรื่องของการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงนะครับซึ่งทางท่านนายกเองรวมถึงท่านรองนายกรวมถึงคณะรัฐมนตรีทุกท่านทำงานเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาไม่ว่าจะเป็นที่ประชาชนจะเลือกมาพรรคไหนก็แล้วแต่นะครับทีมโฆษกก็จะเรียกว่าทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อ แยกประชาชนออกจากการที่เป็นกลุ่มๆออกเป็นซีซีหรือว่าเป็นคณะนะครับแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากนะครับ
1: ครับ
2: ก็อยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและก็สร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีก็จะนำไปปฏิบัติหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำดีแล้วทีมโฆษกก็จะนำมาสื่อสารและก็ส่งต่อให้กับประชาชนเช่นเดียวกันนั่นเองครับ
1: ครับโฆษกท่านใหม่ฮะเป็นผู้ชายครับแทนคุณรัชดาธนาดิเรกนะฮะทีมโฆษกรัฐบาลหญิงล้วนนะครับคราวนี้มีโอ้นายเอกภพเพียรพิเศษนะครับเห็นเขาบอกคุณหมอเอกภพใช่ไหม
2: คุณหมอเอก
1: คุณหมอเอกนะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายตอบโต้นี่คือผู้เล่นคนใหม่นะครับของทีมรัฐบาลต้องติดตามดูว่าลีลาแล้วก็การนำเสนอเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อสักครู่ท่านเน้นบอกว่าไม่เน้นโต้วาทีไม่เน้นใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่เน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงสรุปก็สายตอบโต้ใช่ไหมตอนแรกผมฟังเอ๊ะใช่เหรอใช่เหรอผมก็ได้ยินมาว่าโอ้ท่านเนี่ยก็มาแนวสายตอบโต
2: ้
1: นะฮะแต่ตอบโต้ด้วยเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงเดี๋ยวติดตามดูนะฮะในการปรับทีมโฆษกรัฐบาลนะฮะส่วนคุณรัชดาธนเรกไปไหนไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
2: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
2: ครับ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
12: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามวันนะครับช่วงเสียงจริงจากคนพื้นที่นะครับพาทุกท่านนะฮะมาติดตามกระทรวงพาณิชย
2: ์
1: ร่วมไม้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมนะฮะโดย7สายการบินจะกระจายผลไม้ไปทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับรายละเอียด ว่าจะเป็นสายการบินไหน
2: ครับ
1: เริ่มต้นเมื่อไหร่นี่น่าสนใจ
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเห็นเขาบอกมีจัดโปรด้วย
2: ครับ
1: นะครับผลไม้เนี่ยได้ถึง10กิโลนะครับแม้ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยนะฮะโอ้โห
2: ได้ไหมเพราะบางสายการบินเขาให้เอาขึ้นนะคุณสมพล
1: โหลดใต้ท้องเครื่องไห
2: ม
1: เออแล้วก็ทำให้มันไม่มีกลิ่นนะ
2: ครับ
1: เออก็น่าจะทำได้อยู่นะ
2: ครับต้องมาติดตามรายละเอียดกันว่าในเรื่องของการขนส่งจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลไม้เยอะนะ
1: ครับ
2: ในหลายพื้นที่นะครับ
1: ฤดูผลไม
2: ้ครับ
1: คือฤดูผลไม้ทีไรเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรมันออกมาเยอะราคาผลไม้มันก็จะตกต่ำพอตกต่ำเนี่ยเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาเราอยู่กรุงเทพเราไม่ค่อยรู้สึกหรอก
2: ร
1: เพราะเราซื้อผลไม้แพงเออแต่พอไปถามคนในพื้นที่บอกโอ้โห
2: ราคาต้นทางใช่ไหม
1: เออคนกรุงเทพก็บอกว่าโอ้โหชาวสวนรวยจะตายอยู่แล้วใช่ไหมพอไปดูราคาขายหน้าสวนเนี่ยโอ้โหเราซื้อ40หน้าสวน10บาทอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แทบไม่น่าเชื่อนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะก็จะมีการร่วมไม้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับกระจายสินค้าที่เป็นผลไม้เนี่ยไปทั่วประเทศผ่าน7สายการบินนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับคุณปฏิพลสัทธพรหมานะครับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจจากสวทกรุงเทพนี่เองนะครับสวัสดีครับคุณปฏิพลครับ
2: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านสวัสดีครับ
2: ครับพูดถึงรายละเอียดของโครงการนี้หน่อยครับในการที่ทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะที่จะมีการกระจายผลไม้จากเกษตรกรจัดโปรโมชั่นให้กับประชาชนครับ
13: ครับก็คือเริ่มจากกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในกับกรมท่าอากาศยานของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้จับมือร่วมกันแล้วก็มีการลงนาม MOU กับ7สายการบินพันธมิตรที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเช่นการบินไทยไทยเอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแล้วก็อีซี่แอร์ไลน์นะครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซื้อผลไม้นะครับที่นำร่อง20ท่าอากาศยานทั่วประเทศนะครับที่เป็นเมืองรองนะครับสามารถโหลดได้ฟรี10กิโลกรัมนะครับขึ้นเครื่องโดยที่จะมีการแพ็คซีลอย่างดีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครับผม
1: ครับ
13: ก็จริงๆ
1: ฮะเมื่อกี้กี่กิโลกรัมนะฮะกี่กิโลกรัมนะครับเมื่อกี
13: ้10กิโลกรัม
1: 10กิโลกรัมครับ
2: ครับ
13: ครับ
2: ใช่ครับเชิญต่อเลยครับ
13: ครับก็เป็นการแนวนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุภจีสุธัมพันธ์ก็ต้องการที่จะผลักดันให้ผลไม้ไทยเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของผู้มาเยือนนะครับก็คือลงจากสนามบินมาเราก็จะได้เห็นผลไม้ไทยเนี่ยวางขายกันอยู่เต็มท่าอากาศยานเลยประมาณนั้นครับผม
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับในส่วนของความสำคัญในการดูแลเกษตรกรครั้งนี้ครับมีการร่วมมือนำศักยภาพของสายการบินมาใช้ในการเกิดประโยชน์ยังไงบ้างครับ
13: ก็ทางกรมท่าอากาศยานนะครับก็ได้ประสานกับทางท่าอากาศยานต่างๆให้คัดเลือกคัดสรรนะครับผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกหรือว่าขายผลไม้นะครับให้มาวางขายในพื้นที่ของท่าอากาศยานนะครับก็จะมีจุดเป็นซุ้มให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้พอเลือกซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยการจะแพ็คขึ้นโหลดหรือว่าโหลดใต้ท้องเนี่ยจะต้องมีการแพ็คซีลอย่างดีซึ่งในส่วนนี้ทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการเปิดจุดบริการหรือว่า

0: ไม่เกิน10 กิโลโหลดขึ้นเครื่องฟรีเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: จริงๆมาตรการนี้เริ่มต้นไปเมื่อวันที่1 กันยายนนะครับก็จะครอบคลุมระยะเวลา1 ปีเลยนะครับไปจนถึงวันที่31 สิงหาคมปีหน้าเลยครับผม
0: ฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนที่จะบรรจุผลไม้ล่ะครับผมสงสัยเนี่ยทุเรียนอะไรพวกนี้กลิ่นแรงเนี่ยเขาอนุญาตไหมให้โหลดใต้ท้องเครื่องหรือมีวิธีการใดๆไหมฮะทำให้ไม่มีกลิ่นไปรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นฮะ
1: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผลไม้กลิ่นแรงทางสายการบินต่างๆเขาก็จะไม่รับให้โหลด
0: ครับ
1: ไม่รับให้ถือขึ้นหรือทั้งโหลดนะครับ อย่างเช่นทุเรียนก็คือจะยังไม่สามารถแพ็คขึ้นได้แล้วก็ผลไม้ที่นำขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นผลไม้ที่ไม่เปียกชื้นนะครับผ
0: ม
1: ส่วนการที่จะนำขึ้นได้ก็อย่างที่บอกก็คือทางกรมการค้าภายในเขาจะมีกล่องบริการให้ฟรีเลยครับผมให้นำสามารถแพ็คได้ฟรีเลยครับผม
2: ครับก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขายนะครับแล้วก็เป็นการส่งออกที่ทำให้สามารถไปได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับผู้โดยสารนะครับที่อยากจะใช้บริการนี้สามารถติดต่อรับการบริการยังไงบ้างครับ
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับสำหรับประชาชนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานก็จะเจอกับบูธหรือว่าเป็นซุ้มขายผลไม้ของผู้ประกอบการที่ทางท่าอากาศยานนำมาจัดพื้นที่ให้นะครับพอซื้อกับผู้ประกอบการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปที่จุดประชาสัมพันธ์ในภายในท่าอากาศยานนะครับหรือว่าจุดที่เป็นรับแพ็คห่อผลไม้ครับผมแล้วก็สามารถนำไปโหลดขึ้นเครื่องใต้ท้องได้เลยครับผม
2: ครับเป้าหมายในการวางโครงการนี้ไว้เป้าหมายที่ทั้งกระทรวงพาณิชย์เองรวมถึงคมนาคมมองไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่ท่านกี่กล่องครับ
1: ก็จำกัดไว้ที่จำนวน1 กล่องต่อ1 ผู้โดยสารครับผม10 กิโลกรัมแล้วก็เป้าหมายเนี่ยทางประเทศอยากจะให้กระจายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า100,000 กล่องนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นปริมาณผลไม้แล้วเนี่ยก็คือ 1,000 ตันครับผม
0: ครับแล้วเป็นยังไงฮะผลตอบรับในช่วงที่ผ่านมาเริ่มต้นมาได้ประมาณ8 วันแล้วฮะ
1: ไปฟังความเห็นมานะครับเขาก็แบบว่าเล็งไว้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นปลายหน้ามังคุดละกันครับแล้วก็เป็นช่วงที่ลองปองอะไรนี่ลางศาสตร์กำลังออกมาเยอะมากเลยเขาก็เหมือนเตรียมตัวกันแล้วว่าไปเที่ยวจังหวัดนี้ฉันจะต้องหิ้วกลับมาประมาณนี้ครับแล้วก็ก็จะมีบางเสียงก็บอกว่าอยากจะให้ขยายพื้นที่หน่อยนะครับแบบว่าออกจากเมืองรองมาสู่ท่าอากาศยานหลักๆบ้างเช่นกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับผม
0: ครับตรงนี้มันก็จะช่วยในการบริหารจัดการผลไม้นะครับให้ราคาผลไม้เนี่ยมันมีความเหมาะสมนะฮะนำศักยภาพสายการบินท่าอากาศยานมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณปฏิพลมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณปฏิพลสัทธพรหมานะครับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจสวทกรุงเทพนะฮะเช้าก็จะได้ยินเสียงคุณปฏิพลนะฮะข่าวต้นชั่วโมงก็จะได้ยินประจำนะฮะ
2: รายงานข่าวกัน
0: ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจนะฮะก็โอ้ก็เกาะติดนะครับภารกิจของกระทรวงด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะพาณิชย์ร่วมมือกับคมนาคมพาณิชย์นี่ใครอ่ะคุณสุภจีใช่มั้ย
2: คุณสุภจีคมนาคม
0: คมนาคมคุณพิพัฒน
2: ์ครับ
0: พรรคเดียวกันใช่มั้ย
2: ใช
0: ่เออนะไรถือว่าไร้รอยต่อ
2: คร
0: ับ ไร้รอยต่อ
2: ครับ
0: เออแล้วแหมทำไมไม่เอากระทรวงเกษตรอีกกระทรวงนึงอ่ะ
2: ก็เออคุณทรงพล
0: ไม่ผมคิดมากไปใช่ไหม
2: ไม่ก็คือก็คงจะร่วมมือกันนั่นแหละครับแต่ว่าก็เป็นการร่วมมือของในภาคส่วนการธุรกิจ
0: จริงๆกระทรวงเกษตรนี่ก็น่าสนใจนะ
2: ใช่ไหม
0: ใช่เออคนละพักกันใช่ไหมเออคือจริงๆเนี่ยถ้าพาณิชย์คมนาคมเกษตรเนี่ยเดินหน้าเรื่องของผลไม้เนี่ยร่วมกันจริงๆนะโอ้ย
2: ยิ่งจะอิมแพคมากกว่าเดิม
0: ใช่ใช่โอ้โหคราวนี้แบบรวยไม่ไหวแล้วโว้ยเลย
2: นะครับ
0: ไม่จริงๆจริงๆนะคือเราทำงานแบบไร้รอยต่อเนี่ยแล้วก็แบบทำแบบต่อเนื่องเนี่ยนะผมว่าทำไปทำมาเนี่ยประเทศไทยมันจะสามารถทำอะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่านี
2: ้ครับ
0: นะฮะเพราะว่านโยบายที่ที่แถลงโดยรัฐบาลเนี่ยไปสู่ประชาชนก็โดยหลักการแล้วเนี่ยก็ให้ประชาชนเนี่ย อยู่ดีมีสุขนะฮะกินดีอยู่ดีก็นี่แหละคือหนึ่งในแนวทางคุณไปต่างจังหวัดปุ๊บเนี่ยโอ้ผมอยากจะกินลำไยลองกองสัก 5-6 โล
2: ครับ
0: พอไปเจอสนามบินโอ้ยค่าขนส่ง

0: แล้วก็มีค่าชาร์จภาษี
1: อะไรกันก็ไม่รู้เออมันก็ทำให้แบบแรงจูงใจในการที่จะซื้อผลไม้เนี่ยมันลดลง
0: ครับ
1: แต่พอบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไปเมืองรองปุ๊บเนี่ยผลไม้คุณโหลดได้10โลฟรีเนี่ยขึ้นเครื่องเนี่ย
0: มันก็เป็นกระตุ้นการซื้อ
1: ก็ซื้อ
0: ครับ
1: ซื้อแล้วถ้าเหลือก็ไปทันไปไหนไปขายขายไม่ได้ก็เอาไปให้เพื่อน
0: ครับ
1: นะ
0: เพราะว่า10กิโลฟรีเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันก็พอที่จะถือเองได้อยู่นะมันไม่ได้หนักขนาดมากมายนะครับ
1: นะก็มีสายการบินพันธมิตรนะฮะสนับสนุนการบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร
0: ์
1: ไทยไลออนแอร์เวียดเจ็ทนี่สิ Easy Airline เคยขึ้นไหม
0: เออผมไม่เคยได้ยินเลย
1: นะเพิ่งเคยได้ยินเนี่ย
0: แต่ว่าก็เป็นอีกน่าจะเป็นสายการบินต้องใหม
1: ่แต่เนี่ยแหละลง MOU เรียบร้อยแล้วนะครับช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตนะฮะช่วงผลไม้ทยอยออกสู่ตลาดไม่ให้ราคาตลาดตกต่ำนะครับให้ผลไม้มีช่องทางกระจายที่หลากหลายนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตปรบมือให้กับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลท่านนายกอนุทินจะไม่ให้ก็ไม่ได
0: ้ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้มีครม.มีมติออกมาหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาคือจริงๆเนี่ยมีการเยียวยามาต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้รับในเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าอาจจะมีตกหล่นในเรื่องของช่วงปลายปีที่ผ่านมา
1: โอ้โห
0: นะครับก็มีประเด็นออกมาอยู่ในเรื่องของทางตำรวจบ้างฝ่ายทหารบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่ได้รายงานไปคือรัฐบาลเนี่ยรอในเรื่องของการโยกงบนะครับมาอนุมัติงบในการที่จะได้มาเยียวยาตรงนี
1: ้
0: นะครับซึ่งวันนี้ก็มีความชัดเจนออกมาแล้วนะครับจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทครับสำหรับในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงของวันที่26ธันวาคม2568จนถึง23กรกฎาคม2569นี้นะครับเป็นการเพื่อให้เยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็ทั่วถึงรวมถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับนะครับกรอบวงเงินที่เพิ่มมานะครับจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางและก็รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นก็จะมีการแบ่งเป็นของทางกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทนะครับซึ่งทั้ง3หน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับในส่วนของฝั่งตำรวจกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ของเจ้าที่ในพื้นที่นะครับแต่ว่ามหาดไทยก็จะเป็นในเรื่องของประชาชนด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับนะครับทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยกลางก็ได้รวบรวมข้อมูลจากทางกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกำชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผลกระทบข้อมูลการบาดเจ็บการเสียชีวิตแล้วก็วงเงินที่ขอรับการจัดสรรให้ถูกต้องด้วยครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันที่จะไม่ได้มีการจ่ายซ้ำซ้อนหรือว่าให้ตรงกับความช่วยเหลือของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับถ้าในเป็นกรณีการที่มีการพิจารณากรณีผู้ที่รับบาดเจ็บก็จะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงแทนนะครับภายหลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่มีต่อมาก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น อันนี้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามฉบับปรับปรุงที่มีการปรับปรุงไปนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เยียวยาที่ถูกต้องนั่นเองครับ
1: ครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยก็คือต้องกำหนดกฎเกณฑ์นะฮะในการที่จะดูแลตรงนี้เป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยด้วยกฎหมายที่เรามีเนี่ยถ้ามองดูแล้วนะฮะยังไม่เข้มงวดเพียงพอนะฮะเรื่องของการขึ้นบัญชีดำกับผู้ที่สอบทุจริตนะฮะตอนนี้กฎหมายยังไม่มีนะครับถ้าจะออกถ้าจะออกต้องออกมาเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็รูปแบบการสอบเนี่ยนะฮะการสอบภาคกอเนี่ยถ้าหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถเปิดสอบเองได้เนี่ยเขาก็จะเปิดสอบสมัยก่อนเนี่ยนอกจากภาคกอของกอพอแล้วเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเปิดสอบได้เองนะครับ
0: ครับ
1: ภาคกอของกรุงเทพมหานครก็
0: ม
1: ีนะฮะเมื่อก่อนหน่วยงานต่างๆเขาก็มีภาคกอของเขารัฐสภาตอนนี้ก็ยังมี นะครับก็จะมีภาคกอเขาเรียกว่าความสามารถทั่วไปท้องถิ่นก็ด้วยนะครับเขาก็จัดสอบแบบของเขาเองนะคือตอนนี้ก็มองว่าเราเอาวิธีการสอบของกอพอเนี่ยส่วนกลางเนี่ยที่ไม่มีปัญหานะครับที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมาเป็นมาตรฐานกลางเลยดีไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าเราเอามาตรฐานกลางที่มันมีมาตรฐานเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานของประเทศเลยดีไหมจะได้ป้องกันปัญหาการทุจริตนะฮะแล้วก็มีอีกหลายปัญหาที่นำมาสู่การแก้ไขครับแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าเรื่องของการสกัดการทุจริตการสอบราชการเนี่ยรัฐบาลดำเนินการและจะเร่งให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็บอกครับว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการอย่างเข้มข้นนะครับหลังจากที่พบว่ามีการตรวจสอบการทุจริตท้องถิ่นขึ้นมานะครับอ้าวคำถามคือทำยังไงนะครับนอกจากทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วเนี่ยไปเจอนี่นะครับ
0: ครับ
1: ปลอมตัวเป็นคนอื่นในการสอบเช่นผมจะสอบแล้วผมความรู้ไม่ถึงอ่ะหน้าตาเหมือนคุณณัฐพงศ์ก็ส่งคุณณัฐพงศ์ก็ไปสอบนี่มีแบบนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยมีแนวทางว่ากพ.เสนอครม.กพ.คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะฮะเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณามาตรการสำคัญในการกำหนดมาตรการทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบรับราชการก็คือบัญชีดำแหละฮะ blacklist รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะสั้นกลางยาวนะครับเพื่ออุดช่องว่างในระบบเดิมป้องกันไม่ให้คนที่เคยทุจริตเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะฮะไม่ใช่ทุจริตแล้วเนี่ยก็ทุจริตก็ไปได้อีกก็จะต้องทำบัญชีดำเอาไว้นะครับแหมบัญชีดำเนี่ยก็คงจะต้องใช้เลขบัตรประชาชนด้วยนะครับอย่าไปใช้ชื่อแล้วก็นามสกุลเพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนมาตรการสำคัญนะครับในการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังที่ได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้หน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าทุจริตเกิดขึ้นก่อนบรรจุเนี่ยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุสามารถดำเนินการให้ออกจากราชการได้โดยพลันนะฮะอันนี้เป็นมาตรการของทางรัฐบาลนะครับที่ออกมาบอกว่าจะมีมาตรการที่เข้มข้นกันต่อไปส่วนการสอบนะครับการสอบเนี่ยก็บอกว่าในระยะสั้น1ปีจะจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระดับกลางเนี่ยภายใน3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกอจากระบบที่ใช้เป็นดินสอกับปากกาในการสอบ ควบคู่กับ e-exam ก็คือแบบดิจิทัลที่สอบบนคอมพิวเตอร
0: ์ครับอิเล็กทรอนิกส์
1: จะไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะฮะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวก็ถ้าจะนึกให้ออกก็เหมือนไปสอบใบขับขี่สมัยเนี้ย
0: ครับ
1: ใช้ระบบดิจิทัลจิ้มเอา
0: ครับ
1: นะฮะไม่ได้ใช้ระบบกระดาษนะครับเพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบและระยะยาวภายใน5ปีเตรียมผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบรับราชการและกำหนดโทษทางอาญาอย่างเข้มงวดครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการอันนี้ระยะกลางนะครับ
0: ครับ
1: ระยะยาวยังมีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะเรียกคืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการเต็มจำนวนซึ่งจากเดิมกฎหมายไว้เพียงให้ออกจากราชการโดยพลันโดยไม่กระทบเงินเดือนหรือผลประโยชน์โดยที่ได้รับก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับ ร
0: ั
1: ฐบาลต้องปิดช่องว่างตั้งแต่ต้นทางไม่ให้คนโกงสอบสามารถเข้าไปอยู่ในระบบราชการและหากตรวจพบภายหลังก็ต้องมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนและจริงจังรวมถึงต้องมีฐานข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยงานตรวจสอบร่วมกันได้เพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยทุจริตสามารถเวียนไปสมัครในหน่วยงานอื่นได้นะครับ นี่คือแนวทางในการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสอบของภาคกอแล้วก็แนวทางอื่นๆเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการก็มีแนวโน้มแหละว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบรับราชการแบบไหนแบบไหนที่ไหนเนี่ยน่าจะนำแบบของกอพอเนี่ยมาใช้นะ
0: ครับก็จะเป็นการนำร่องที่กพ.ก่อนนะครับแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆก็จะมีการใช้ระบบ e-exam นี่แหละนะครับที่จะมาเป็นตัว ในการวัดคะแนนในการสอบครั้งต่อไปผมยังมองเห็นในเรื่องของอื่นๆถ้าเป็นข้าราชการตำรวจทหารอย่างเงี้ยก็คือมีหลายจุด
1: เขามีของเขาเองเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนทหารข้าราชการพลเรือนตำรวจข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเขามีพรบแยกโดยเฉพาะเขาจะไม่ใช้ของเรานะฮะเพราะว่ารูปแบบแล้วก็การทำงานของเขาไม่เหมือนกันเหมือนตำรวจเนี่ยก่อนที่คุณจะไปสอบข้อเขียนคุณจะไปอะไรเนี่ยคุณต้องไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนถ้าคุณสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเนี่ยคุณก็
0: อาจจะตกเลย
1: ตกเลยใช่ของเราก็เหมือนกันนะฮะกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: นะฮะถ้าเกิดจะมาสอบตำแหน่งผู้ประกาศอะไรพวกนี้เนี่ยต้องทดสอบเสียงให้ได้ก่อนนะครับถ้าทดสอบเสียงไม่ผ่านเนี่ยก็สอบไม่ได้นะครับมันก็จะมีมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันแต่ตรงนี้เองเนี่ยเขาคือมาตรฐานของกพ.คือความรู้เบื้องต้น คนที่จะสอบราชการเนี่ยจะต้องสอบภาคกไก่ก่อนนะความรู้เบื้องต้นสอบผ่านปึ้งปุ๊บเนี่ยถึงจะไปสู่ภาคขก็คือความรู้เฉพาะตำแหน่งและสุดท้ายคือภาคคควายนะครับที่เป็นการสอบสัมภาษณ
0: ์
1: หรือการลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำในตำแหน่งอาจจะให้ทำคอมพิวเตอร์อาจจะให้ทำนู่นนี่นั่นนู่นนะฮะก็สามารถที่จะทำได้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานแต่ข้อสังเกตของผมนะฮะเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยไม่ว่าระบบดีแค่ไหนแต่ถ้ามนุษย์พยายามที่จะช่วยเหลือวิ่งเต้นอุปถัมภ์เนี่ยยังไงมันก็ไม่รอดอ่ะคุณณัฐพงษ์ฮะ
0: มันก็แก้ไม่ได้สุดทางอ่ะ
1: นะฮะ
0: นะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าแนวทางเนี่ยดีผมว่าถ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการค่อนข้างที่จะโกงยากนิดนึง
1: ครับเอาเดี๋ยวตัดไอ้ดินสอนี่ก็ตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เหรออิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันไม่ใช่เหรอ
0: ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้มข้นมากกว่านี้แต่ว่างบประมาณนี่แหละที่จะมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาพวกนี้จะมากน้อยแค่ไหน
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ดีกว่าโกงยากแต่ไม่ได้หมายความว่าโกงไม่ได้คนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไปรอบสุดท้ายเลยไหม
0: ครับ
1: รอบสัมภาษณ์ไงเพราะมันเป็นการใช้ดุลพินิจไงคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสัมภาษณ์ท่านาทีนี่มาตัดสินคนได้เลยเหรอ
0: ครับ
1: ว่าคนนี้จะเข้าได
0: ้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเป็นองค์ประกอบ
1: แต่คะแนนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไอสัมภาษณ์เนี่ยคะแนนสูงนะ
0: ครับมันก็ต้องถั่วกันทุก
1: ต้องถั่วกันก่อน
0: ทุกข้อทุกเรื่องทุกพาร์ทอ่ะ
1: แต่ด่านแรกเนี่ยภาคกอ
0: ครับ
1: ภาคกอเนี่ยของจริง
0: ครับ
1: ถ้าคุณไม่ผ่านภาคกอเนี่ยคุณไปไหนต่อไม่ได้ภาคกอเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะ
0: ครับ
1: สมัยผมสอบแค่ภาษาไทยกับคณิตศาสตร
0: ์
1: เดี๋ยวนี้มีภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: มีการกฎหมายมีอะไรทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: ก็เลยบอกว่าข้าราชการยุคใหม่เนี่ยโอ้โหความรู้แน่นมากนะฮะอย่างคุณณัฐพงษ์เนี่ยโอ้โหแน่นเปรียบ
0: ผมมาสอบมาก่อนยุคที่ยังไม่มีเกี่ยวกับกฎหมายสอบผ่านแล้วก็ไม่ได้ใช้
1: คุณก็ไม่รับลูกผมเลยนะครับแม่ไปดูข่าวต่อไปนะครับแหมเราฝอยกันมานานมากนะฮะไปดูเรื่องกฎหมายในประเทศ
0: ครับเพิ่งมีการบังคับใช้ไปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับพอมีการประกาศบังคับใช้ในการที่ออกระเบียบนี้มาแล้วนะ
1: มันเป็นการปรับกฎหมายเดิ
0: ม
1: กฎหมายเดิมคือพรบการเนรเทศพุทธศักราช2499
0: ครับ
1: คือมันเก่าแล้ว คือเก่ากว่าโน้นเลยเนี่ยคือกฎหมายเนรเทศรศ131
0: รศเลยเหรอ
1: รศ
0: รัตนโกสินทร์
1: ศกใช่ๆแล้วก็ค่อยๆมาปรับปรุงเป็นพรบการในประเทศปี2499
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีสาระสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยคือคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวให้ออกจากประเทศไทยเมื่อมันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะก็ทำได้นะครับแล้วก็กฎหมายใหม่เนี่ยมันก็มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนเนี่ยให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ให้เหมาะสมตามการเวลาณตอนนี้พอประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยก็ใช้ไปเลยใช่ไหมก
0: ับ
1: ชาวอิสราเอลกับชาวฝรั่งเศส2ท่านนะฮะ
0: ซึ่งก็มีการประกาศออกคำสั่งนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเนรเทศชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยทางกรมการปกครองนะครับวันนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคษาศิวิไลนะครับได้มีการเปิดเผยการสั่งนิรเทศคนต่างด้าวว่ายังคงดำเนินการตามอำนาจในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499นะครับซึ่งระบุให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการออกคำสั่งเนรเทศเพื่อความสงบเรียบร้อยและก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศนะครับ เนื่องจากว่ากฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องอย่างชัดเจนรัฐบาลจึงจะต้องมีการออกระเบียบทางสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละนะครับมาว่าด้วยในเรื่องของการนิรเทศพุทธศักราช2569เนี่ยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยทางระเบียบใหม่นี้ก็ได้มีการกำหนดให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาคำสั่งเนื้อเทศโดยตรงนะครับและก็มีการกำหนดนะว่ากรอบการพิจารณาความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างมาตรฐานเดียวกันนะครับเพื่อเป็นกรณีของต่างด้าวที่ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยในความผิดที่ระเบียบกำหนดไว้ด้วยนะครับเช่นความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองนะครับในเรื่องของการทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้เองนะครับก็ได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างทางกรมราชทัณฑ์และก็สำนักงานศาลยุติธรรมในการแจ้งข้อมูลของคนต่างด้าวที่ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกต่อกระทรวงมหาดไทยด้วยและก็กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วต่อสถานการณ์และก็ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงการเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีตลอดจนแนวทางในการดำเนินการในประเทศด้วยนะครับและก็ระเบียบฉบับใหม่นี้นะไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติการของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็กระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมายเดิ
1: ม
0: นะครับซึ่งอย่างที่บอกปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการใช้อำนาจนะในการใช้อำนาจนี้ตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าวลงนามคำสั่งในประเทศบุคคล2คนด้วยกันนะครับก็ข่าวที่ออกมาก็คือชาวอิสราเอล1ท่านนะครับนายยาคอฟนะ
1: ครับ
0: 1ท่านแล้วก็อีก1ท่านเป็นชาวฝรั่งเศสตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็กำลังหาตัวอยู
1: ่
0: เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคร
1: ับ ไปแล้วมั้งไม่รู้ไปหรือยังไงคือโดยหลักการและกฎหมายฉบับนี้นี่คือสำหรับในประเทศ
0: ครับ
1: คนต่างด้าวชาวต่างประเทศเนี่ยออกจากประเทศไทยเมื่อประเทศไทยไม่พึงประสงค์ด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้กฎหมายก็ว่าเช่นนั้นคำถามคือว่าในประเทศคนไทยได้ไห
0: ม
1: ไม่ได้เพราะมาตรา39ของรัฐธรรมนูญ บอกไว้ว่าการในประเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากราชอาณาจักรไม่ได้นะครับจะกระทำไม่ได
0: ้
1: ถ้าคนไทยเนี่ยอยู่ดีๆเขาอยู่เมืองนอกคุณจะห้ามเขากลับเข้ามาในประเทศทำไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: หรือคุณจะบอกว่าคุณณัฐพงษ์คุณทรงพลในประเทศออกจากนอกประเทศ
0: ไม่ได้
1: ทำไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา39เนี่ยปกป้องเราไว
0: ้ก็ต้องมารับโทษรับอะไรกันไป
1: อะไรกันว่ากันไป
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะนี่คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยด้านกฎหมายเอ้ามาดูเรื่องของการจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศบ้างนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยฮะคุณพลพีสุวรรณชวีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ตรวจสอบพบปุ๊บเนี่ยนะฮะก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานเนี่ยทั่วประเทศนะครับ
0: ครับ
1: มี 1,200 กว่าแห่งว่าถูกจัดตั้งถูกต้องหรือไม
0: ่ครับ
1: นะครับเพราะว่าลักษณะพื้นที่ระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดตามข้อบังคับอันนี้คือที่ฉะเชิงเทรา
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยมีทั้งหมด 1,200 กว่าแห่งก็จะต้องมีการปูพรมกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เพราะจริงๆเนี่ยกฎหมายที่ควบคุมเนี่ยคือพ.ร.บ.สุสานและชาปนกิจปี28
0: ครับ
1: ต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ย400เมตรนะครับระยะห่างจากทางสาธารณะเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดนะก็คือต้องมีหลักเกณฑ์ไม่น้อยกว่า50เมตรจากทางสาธารณะถ้าไม่เป็นตามนั้นเนี่ยจะต้องถูกบอกเลิกเพิกถอนนะฮะคำถามคือเมืองไทยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งไปเนี่ยได้ออกมาดูบ้างไหม
0: หรือว่าพอตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีการมาตรวจสอบครับ
1: นะคือก่อนตั้งเนี่ยต้องตรวจสอบน่าสนใจว่าทางสาธารณะหรือลำรางสาธารณะคลองสาธารณะเนี่ยมันมาก่อนมันมาหลังถ้ามาหลังเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีอยู่ก่อนแล้วแล้วไปตั้งสุสานตรงนั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายแน่นอนจะต้องมีการรื้อหรือว่าการย้ายต่อไป
0: ร
1: ื้อสุสานไม่ใช่ง่ายนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหต้องทำพิธีอะไรต่างๆด้วยนะฮะ
0: ครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของเรื่องราวดังกล่าวนะครับทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็มีการไปควบคุมอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามชั่วโมงที่2ของหมุนตะวันครับ
2: มงคลชีวิต38ประการ ตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างขาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการ ครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องร้ายแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
11: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
5: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
12: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมุดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: การตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอฉวางอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังในทะเลอันดามันในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 35.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 48% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอพรหมคีรีอำเภอท่าสาราอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอมะนังอำเภอละงูจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมบางแคทวีวัฒนาตลิ่งชันบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมบางแคทวีวัฒนาตลิ่งชันบางบอนบางขุนเทียนภาษีเจริญจอมทองธนบุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยพระนครบางพลัดดุสิตบางซื่อทุ่งครุราชบุรณะบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันภาษีเจริญจอมทองธนบุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยพระนครบางพลัดดุสิตบางซื่อราชบูรณะคลองสารสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายบางคอแหลมสาทรบางรักปทุมวันพญาไทราชเทวีดินแดงห้วยขวางยานวาคลองเตยวัฒนาจตุจักรหลักสีลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิสวนหลวงพระขนงบางนาบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: ชั่วโมงที่2ของรายการหมุนตามวันนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยหน้าฝนแล้วเนี่ยน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่ไหนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมที่ไหนมีความเสี่ยงว่าจะเกิดน้ำแล้งแหมหน้านี้หน้าฝนจะมีที่ไหนแล้งกันบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะมีพื้นที่อับฝนพื้นที่ที่ฝนไปไม่ถึงนะฮะส่วนการบริหารจัดการน้ำตอนนี้มีแผนอย่างไรเพราะว่าหน่วยงานเกี่ยวกับด้านน้ำเขามีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำครับล่าสุดเนี่ยมีเทคโนโลยีนะครับที่จะเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรู้ว่าฝนเนี่ยไปตกอยู่ที่ไหนสถานการณ์น้ำในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไ
2: ร
1: นะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับต้องมาติดตามกันครับเรื่องของเรดาร์แล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยรู้ได้ทันใจทั่วไทยนะครับผ่าน clpp.radar.onwr.go.thนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนี้กันครับกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับครับสวัสดีครับคุณทรงพงษ์และคุณณัฐพงษ์ครับ
3: ครับท่านครับในส่วนของสทนชครับมีการร่วมมือกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาในการพัฒนาระบบเตือนภัยฝนตกในพื้นที่ของประเทศไทยผ่านทางระบบเว็บนะครับที่ช่องทาง clpp-radar.or.go.th นะครับตรงนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงครับที่มีการทำระบบนี้ขึ้นมาครับ
4: ครับก็จากประเด็นปัญหานะครับในเรื่องของฝนที่ตกแล้วเราไม่สามารถที่จะวัดปริมาณน้ำฝนได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณบนภูเขานะครับซึ่งไม่มีสถานีวัดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของเรดาร์นะครับแต่ทั้งนี้ครับเรดาร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ดูได้แค่เฉดสีนะครับว่าเฉดสีเหลืองส้มแดงนะครับว่าจะมีฝนตกมากนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นปริมาณฝนตกนะครับเท่าไหร
1: ่ครับ
4: นะครับในระยะนะครับช่วงต่อมาเนี่ยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของการแปลงนะครับสัญญาณนะครับที่ได้จากเรดาร์นะครับซึ่งเป็นคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาเป็นเดซิเบลนะครับเป็นปริมาณน้ำฝนนะครับซึ่งเมื่อแปลงได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ว่าฝนจะตกเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยตกในปริมาณเท่าไหร่
1: ครับ
4: ครับซึ่งในส่วนนะครับเรดาร์เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับด้วยกันนะครับของกรมอุตุเนี่ยนะครับ23แห่งนะครับก็จะเป็นการวัดในแต่ละจุดนะครับเราจะไปดูเรดาร์ฝนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
4: ที่เชียงรายนะครับเราก็ต้องแยกดูกัน
1: ครับ
4: ทีนี้เราในฐานะของหน่วยงานกลางเนี่ยนะครับว่าเราจะดูอย่างไรให้มันครอบคลุมนะครับในภาพเดียวนะครับก็ได้มีการนำเรดาร์เนี่ยครับมาต่อจิ๊กซอนะครับคำว่าคอมโพสิตเนี่ย
1: ครับ
4: ก็คือการต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็รวมให้เป็นเรดาร์นะครับอันเดียวนะครับเพื่อที่จะดูนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะครับให้มันครอบคลุมทั้งประเทศนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีการดำเนินการนะครับแล้วก็จัดทำเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของฝนที่ตกนะครับบนภูเขานะครับแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับเป็นปัญหาอุปสรรคของเรามากๆนะ
1: ครับ
4: เพราะว่าในพื้นที่ที่ขึ้นไปบนบริเวณต้นน้ำเนี่ยนะครับเราไม่สามารถไปติดตั้งเครื่องมือวัดได้นะครับเนื่องจากเป็นสัญญาณโทรศัพท์นะครับเข้าไปลึกๆก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในการที่จะใช้เครื่องมือนะครับที่เขาเรียกว่าโทรมาสเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ในการวัดน้ำฝนหรือปริมาณน้ำในการส่งข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นตัวเรดาร์เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาตอบโจทย์นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งจากการดำเนินการร่วมกันนะครับกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับเราก็เอาข้อมูลในส่วนของเรดาร์นะครับที่มีการวิจัยแล้วนะครับมีการแปลงเป็น จากเครื่องเสียงเป็นปริมาณน้ำฝนว่าจะตกเท่าไหร่แล้วนะครับเราก็มาพัฒนาเป็นเว็บไซต์นะครับรวมทั้งสามารถดูได้บนมือถือนะครับหรือแท็บเล็ตได้นะครับซึ่งขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าชื่อนะครับก็คือ CLPP นะครับขีดเรดาร์นะครับ .on นะครับ onwr.go.th นะครับซึ่งชื่อว่า CLPP เนี่ยมันย่อมาจากชนละพิพัฒน
1: ์ครับ
4: นะครับชนละพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นชื่อพระราชทานนะครับอาคารของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1: ครับ
4: ครับซึ่งได้ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ครับได้พระราชทานชื่อนะครับว่าชนละพิพัฒน์นะครับเราจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหน้านะครับของทางเว็บไซต์นะครับเรดาร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นในส่วนของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในส่วนนี้ครับ
1: ครับเท่ากับว่าเรดาร์ที่เราใช้แสดงออกมานี่คือระบบติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ทั่วประเทศใช่ไหมครับเนี่ย
4: ใช่ครับก็จะอัปเดตนะครับทุกๆ15นาที
1: ครับ
4: นะครับแล้วก็สามารถคาดการณ์ฝนนะครับไปล่วงหน้าได้นะครับ3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสัก15นาทีเราเข้ามาดูครั้งนะครับหรือ3ชั่วโมงเข้ามาดู1ครั้งนะครับว่ากลุ่มเมฆเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่นะครับไปบริเวณไหนนะครับแล้วก็กลุ่มเมฆเนี่ยนะครับอาจจะก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับเขียวเหลืองส้มแดงนะครับเป็นต้นมันก็จะมีเป็นปริมาณฝนนะครับว่าจะไปตกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในห่วงระยะเวลาที่เรามีการประเมินคาดการณ์นะครับในระยะยาวของกรมอุตุนะครับหรือทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับมีการประเมินนะครับปริมาณน้ำฝนนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับในระยะ 1-3 วันนะครับก็เป็นการคาดการณ์ระยะที่จะช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าในการติดตามนะครับเราเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะต้องมาใช้ในส่วนของเรดาร์นะครับในการเสริมนะครับในเรื่องของความแม่นยำนะครับแล้วก็เพิ่มช่วงระยะเวลาที่เราจะรับรู้สถานการณ์นะครับว่ามีกลุ่มฝนแล้วนะครับกำลังเคลื่อนตัวแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตกในพื้นที่เรานะครับหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปกดนะครับตำแหน่งนะครับก็จะมีปุ่มให้กดตำแหน่งนะครับก็จะไปหาตำแหน่งที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็จะทราบว่าใน3ชั่วโมงนั้นนะครับจะมีฝนตกนะครับในพื้นที่เราหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานนะครับภาครัฐด้วยนะครับที่ใช้ในการเฝ้าระวังนะครับในการเตือนภัยรวมทั้งหน่วยงานในเรื่องของการบริหารสถานการณ์น้ำนะครับเช่นสทช.หรือกรมชลนะครับกรมทรัพยากรน้ำนะครับเป็นต้นครับ
3: ครับครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับคำว่าเรดาร์คอมโพสิตนะครับจะอยู่ในระบบนี้ด้วยอยากทราบครับว่าเรดาร์คอมโพสิตเนี่ยคืออะไรครับท่าน
4: ครับตามที่นำเรียนไปเบื้องต้นครับว่าเรดาร์คอมโพสิตครับก็คือการนำเอาเรดาร์นะครับหลายๆตัวนะครับในประเทศไทยของเรานะครับของกรมอุตุมี23สถานี
1: ครับ
4: เอามาต่อจิ๊กเหมือนเป็นต่อจิ๊กซอ

0: ข้าเป็นเรดาร์เป็นข้อมูลเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นเรดาร์ทั้ง23ตัวนะครับพร้อมกันในภาพหน้าจอเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการติดตามนะครับเห็นข้อมูลในภาพรวมนะครับว่าจะฝนจะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเราไม่ต้องไปเปิดเรดาร์แต่ละตัวนะครับซึ่งเป็นการแยกส่วนนะครับเราก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นภาพรวมนะครับของสถานการณ์กลุ่มเมฆนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวนะครับ
1: ครับจุดเด่นของการใช้งานระบบนี้ล่ะครับเด่นยังไงฮะ
0: จุดเด่นครับก็มาเสริมในส่วนของที่เป็นจุดบกพร่องนะครับของเรานะครับก็คือในจุดที่บริเวณต้นน้ำ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราไม่มีสถานีวัดน้ำฝนนะครับบริเวณของต้นน้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเสริมนะครับทำให้เราทราบว่าจะมีฝนนะครับตกนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะมาเป็นการปิดจุดบอดนะครับในส่วนของที่ไม่มีสถานีตรวจวัดนะครับในบริเวณของพื้นที่ต้นน้ำนะครับรวมทั้งในพื้นที่ที่เราใช้ดูนะครับก็ทั้งประเทศนะครับสำหรับประชาชนที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงน้ำหลากมีคนถล่มนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่มีข้อมูลนะครับสำหรับใช้ในการติดตามนะครับจากเดิมนั้นนะครับเราไม่ได้พัฒนานะครับมารวมกันนะครับปัจจุบันนี้สามารถที่จะพัฒนานะครับนำมารวมกันได้แล้วนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการนำเอาไปใช้งานในการเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนในช่วงของ3ชั่วโมงล่วงหน้าครับ
1: ค
0: ่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับมากกว่าการคาดการณ์ในระยะ 1-3 วันครับ
1: ครับท่านหลังจากที่ได้มีการออกในส่วนของระบบนี้ออกมานะครับทางสทนชเองได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานใดๆบ้างนะครับอยากให้ท่านเนี่ยยกตัวอย่างกระบวนการการทำงานของทางสทนชกับหน่วยงานอื่นๆในการเร่งแก้ไขปัญหาหรือว่าการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการที่เกิดเรดาร์หรือว่าแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาครับ
0: ครับในส่วนของเรดาร์นะครับเอาเป็นจุดตรงนี้ก่อนนะครับเรามีการที่จะส่งต่อไปยังให้หน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ส่งต่อไปจังหวัดนะครับเครือข่ายของจังหวัดนะครับในการที่จะนำเรดาร์ในส่วนนี้ครับไปใช้งานในการติดตามสถานการณ์นะครับรวมทั้งยังรับฟังนะครับในเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับในการที่จะมาพัฒนาเพิ่มเติมนะครับให้ตรงกับการใช้งานของพี่น้องประชาชนนะครับหรือทางหน่วยงานนะครับแต่สำหรับกระบวนการนะครับในการติดตามเฝ้าระวังเนี่ยนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1: ครับ
0: ก็จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการมวลน้ำนะครับในการติดตามเฝ้าระวังมีการประเมินนะครับร่วมกับหน่วยงานนะครับภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
1: คร
0: ับเมื่อเรามีการประเมินแล้วเนี่ยนะครับร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสำรวจทรัพยากรน้ำกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับกรมทรัพยากรธรณีนะครับเป็นต้นนะครับเมื่อเราได้ผลของการวิเคราะห์นะครับเช่นว่าอาจจะมีน้ำฝนตกหนักที่ไหนนะครับจะเกิดน้ำป่านะครับดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งนะครับที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อที่จะนำผลของการคาดการณ์นะครับไปแจ้งเตือนนะครับไปเตรียมการนะครับในเรื่องของการวางแผนในการเตรียมการรับมือนะครับหรือในเรื่องของการเผชิญเหตุนะครับในการที่จะระดมสรรพกำลังนะครับหรือกำลังพลนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับจิตอาสาต่างๆในการที่จะไปช่วยเหลือนะครับในการเผชิญเหตุนะครับเป็นต้นครับ
1: ครับครับสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เป็นยังไงครับท่านฮะ
0: ก็ณขณะนี้ครับในส่วนของฝนเนี่ยนะครับร่องความกดอากาศต่ำนะครับเริ่มขยับนะครับจากภาคเหนือเนี่ยนะครับลงมาในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนล่างนะครับรวมทั้งจะได้รับผลกระทบในส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งณขณะนี้ครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับผมจะตกนะครับในกลุ่มนะครับตามที่ผมได้นำเรียน
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นครับในช่วงของวันที่นะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับก็19นะครับ20 21 22เนี่ยนะครับก็จะเริ่มกลับมามีฝนนะครับตกเพิ่มเติมนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มเคลื่อนตัวลงมาในส่วนของภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปสู่ในส่วนของกรุงเทพฯ

0: านครฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับก็จะได้รับในส่วนของฝนที่จะตกเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้เนี่ยการคาดการณ์ฝนครับในส่วนของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับจะเป็นเดือนที่ฝนตกนะครับมากที่สุดในปีนี
1: ้ครับ
0: และหลังจากนั้นครับเดือนตุลาคมเนี่ยฝนจะกลับลงมานะครับน้อยลงกว่าเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นพ่วงโอกาสนะครับในการที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับหรือในการเก็บกักน้ำในช่วงของปลายฤดูฝนโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือนะครับระดับภาคอีสานตอนบนเนี่ยครับก็เป็นพ่วงของการที่จะต้องเร่งเก็บกักน้ำ
1: ครับ
0: ในพ่วงนี้นะครับณขณะนี้ครับสถานการณ์น้ำเนี่ยในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณของต้นน้ำนะครับของลุ่มน้ำมูลนะครับได้แก่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำนะครับลำตะคองลำพระเพิงมูลบนลำแชะนะครับแล้วก็ลำนางรองเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 30% เท่านั้นเองนะครับเพราะช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงโอกาสครับของการที่ฝนกำลังลงมาเนี่ยนะครับพาดผ่านอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วนะครับโอกาสฝนนะครับก็จะตกน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฝนในช่วงนี้ครับก็มีโอกาสที่จะน้ำไม่เพียงพอนะครับในพื้นที่ที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
1: ครับแล้วในส่วนของแผนการบริหารจัดการน้ำล่ะครับที่ทางสทช.วางไว้ตั้งแต่แรกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีการเป็นไปตามแผนหรือไม่ครับหรือว่ามีตกหล่นหรือว่ามีการผิดแผนไปยังไงบ้างครับ
0: ในช่วงของต้นปีนะครับเราประเมินน้ำแล้วเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่จะไปต้นของฤดูแล้งนะครับ1พฤศจิกายนปี2569นะครับก็จะมีปริมาณน้ำเนี่ยน้อยกว่าปี68นะครับ 10,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรามีการคาดการณ์ใหม่นะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับจะน้อยกว่าปี68นะครับอยู่ประมาณสัก 4,500 ล้านนะครับก็สถานการณ์น้ำก็ดีขึ้นนะครับแสดงว่าปริมาณน้ำเนี่ยนะครับที่เราคาดการณ์ว่าจะน้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับสามารถที่จะมีปริมาณน้ำต้นทุนนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับมากกว่าที่เราคาดการณ์นะครับที่จะน้อยกว่า 10,000 นะครับตอนนี้ก็มากขึ้นมาเหลือแค่ประมาณ 4,500 นะครับล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับก็เป็นห่วงที่เราจะต้องมาจับตาดูนะครับในช่วงของกันยายนกับตุลาคมในช่วงของพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่อยู่บริเวณตอนล่างนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับรวมทั้งที่จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการระบายน้ำนะครับในกรณีที่มีฝนตกนะครับในเชิงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังณขณะนี้ครับก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงตอนล่างนะครับตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรลงมานะครับในส่วนของลุ่มน้ำสะแกกังนะครับก็จะสามารถที่จะให้เกิดน้ำหลากเนี่ยลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับรวมทั้งในลุ่มน้ำท่าจีนนะครับก็จะเกิดน้ำหลากนะครับแล้วก็ลงมาในส่วนของผลกระทบในแม่น้ำท่าจีนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งณขณะนี้ฝนตกสักประมาณ60มิลลิเมตรเท่านั้นแหละครับก็จะเกิดน้ำนองนะครับน้ำท่วมขังแล้วนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องของการสัญจรนะครับหรือการท่องเที่ยวในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับ
2: ครับท่านครับช่องทางที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะรับข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อเกี่ยวกับด้านทรัพยากรน้ำอื่นๆนะฮะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ก็อยากจะรับรู้รับทราบมีช่องทางไหนสามารถที่จะไปดูไปชมหรือติดต่อได้บ้างครับ
0: ครับก็ในส่วนนี้ครับเรามีเว็บไซต์นะครับในเรื่องของติดตามสถานการณ์น้ำเลยนะครับ National Thai Water
1: ครับ
0: สามารถที่จะติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำน้ำฝนตกเท่าไหร่นะครับปริมาณน้ำในระดับน้ำในอ่างนะครับจะมีเท่าไหร่นะครับจะล้นไม่ล้นอย่างไรนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับรวมทั้งFacebook นะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับรวมทั้งสายด่วนนะครับในการรับเรื่องนะครับร้องเรียนต่างๆนะครับก็41นะครับ11111นะครับ ของสำนักนายกนะครับก็จะมีเจ้าที่นะครับในการรับนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ครับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.นะครับนี่คือเรดาร์แล้วก็ปริมาณฝนนะครับที่สามารถดูได้ทันใจในเว็บไซต์นะครับ clpp-radar.onwr.go.th ครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อมูลตามวันครับ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: สีสันภูมิภาคกับหมุนตามวันนะครับไปที่จังหวัดสกลนครนะครับ
1: ครับ
2: สกลนครนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะฮะเรียกว่าภูผาด่างเปิดฤดูกาลได้3เดือนนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหทุบสถิติรอบปีที่ผ่านมานะครับมีความคึกคักถล่มทลายนะครับคนก็แห่ไปเที่ยวไปชมนะฮะภูผาด่างนี่เป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงและอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: อยู่ที่ไหนอยากไปดูจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นอันซีนอะไรที่เป็นอันซีนเนี่ยคนก็อยากจะไปดูอะไรที่ปกปิดอะไรที่ไม่ค่อยมีใครอยากเห็นเนี่ยแม่คนเรานะฮะ
1: ครับ
2: ก็ชอบดู
1: อยากจะเห็นนะ
2: อยากจะเห็นในสิ่งที่ปกปิดเอาไว
1: ้
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติยังคงอยู่เวลาเราไปท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติเนี่ยเราก็อยากจะได้ธรรมชาติธรรมชาติ
1: ครับ
2: เราไม่อยากจะไปเจอขวดเจอกระป๋องเจออะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่ธรรมชาติ
1: ที่มันจะดูทำให้เราไม่จันโลงตา
2: เ
1: ราอยากไปเห็นความเป็นแบบว่าคลีนๆยิ่งตอนนี้เป็นกรีนซีซั่น นะครับน่าสนใจสำหรับพื้นที่ของสกลนครผมเคยไปที่สกลนครแต่ว่าภูผาดา
2: คุณเคยอยู่ไม่ใช่หรอ
1: เคยอยู
2: ่เออคุณต้องบอกให้คุณเคยอยู่มันเป็นยังไง
1: เออแต่ว่าในพื้นที่ภูผาดาเนี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม
2: ่
1: ที่เพิ่งค้นพบด้วยนะครับสำหรับภูผา

0: พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับที่สกลนครตอนนี้ก็กำลังขึ้นชื่อเรื่องเส้นทางเดินป่าครับที่ภูผาด่าง
1: ครับ
2: ตามที่เราเห็นในภาพจะเป็นไฮไลท์ก็คือตรงจะเป็นหินงูครับผมหินงูซึ่งจะเป็นหินเป็นรูปร่างคล้ายงูตัวใหญ่ๆทอดยาวออกไปในตรงหน้าผาครับมันก็เลยทำให้ลักษณะมันก็เลยดูแบบสงบแล้วก็หน้าคนที่เห็นภาพก็อาจจะอยากมาเที่ยวกันนะครับผมแล้วก
1: ็
2: ประกอบกับช่วงนี้พอดีตรงนั้นก็จะมีคนที่ไปขอพรพญานาคที่เป็นรูปปั้นพญานาคที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมาตามนิมิตของพระสงฆ์นะครับแล้วมีผู้สมหวังก็เลยมีคนหลั่งไหลไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเลยครับผมคุณโดนัทครับ
0: ครับภูผาด่างนี่จุดเด่นคืออะไรฮะทำไมถึงเรียกว่าภูผาด่างครับเนี่ย
2: ชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาที่เพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภ
1: ู
2: ผายนครับผม อยู่ที่บ้านห้วยหีบแล้วก็ลักษณะของผืนป่าภูผาด่างนะครับมันจะเป็นพวกหินทรายครับผมหินทรายแล้วก็ป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณพวกไม้เต็งพวกกลางพวกเหียงแล้วก็พลวงครับสลับกับเบญจพรรณหรือแล้วก็หินที่เป็นหินทรายเป็นรูปร่างเป็นจะมีหินที่เป็นหินงูหินแรดแล้วก็ภาพเขียนสีโบราณครับผม
0: ครับ
2: ก็เลยเป็นลักษณะของสีที่จะนวลตาเป็นหินทรายครับผมมันเป็นสีน้ำตาเป็นด่างๆก
0: ็
2: ครับแล้วก็จะมีตรงนั้นก็จะมีหลวงพ่อพระด่างแล้วก็ถ้ำพระผาด่างครับไฮไลท์อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกครับคือว่าจุดชมวิวภูผาด่างเนี่ยจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำห้วยทรายแบบพาโนรามาครับแล้วก็มองเห็นตัวเมืองสกลนครแล้วก็ตัวหนองหานด้วยครับ
0: ครับ
2: ที่อยากจะนำเสนอครับก็คือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่กลุ่มชาวบ้านกลุ่มอาสาเดินป่าซึ่งในช่วงนี้ก็พอดีเป็นช่วงที่กรกฎาคมถึงตุลาคมก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันนะครับสำหรับการเดินป่าครับผมก็เลยจากสถิติปีที่แล้วพอมีภาพของนักท่องเที่ยวที่ไปนอนอยู่ตรงหินงูยาวครับหินงูที่เบื้องหลังเป็นน้ำแล้วก็เป็นผืนป่าก็เลยปีนี้ก็เลยทุบสถิติเพิ่งเปิดฤดูการท่องเที่ยวมาได้แค่3เดือนนักท่องเที่ยวก็พากันหลังไหลมาค่อนข้างจะมากกันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งกับกลุ่มอาสาพาเที่ยวภูผาด่างครับที่เขาจะเป็นกลุ่มชาวบ้านเองครับในพื้นที่ที่จะพานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดได้ขึ้นไปออกกำลังกายทดสอบความแข็งแรงของขาครับระยะทางเดินประมาณ 9.6 กิโลเมตรครับ
0: โอ้ครับ10กิโลก็เอา10กิโลก็แล้วกัน
2: 10กิโลใช่ๆครับประมาณ10กิโล
1: ครับนอกจากในส่วนของหินที่สวยงามแล้วนะครับผมเห็นจากภาพที่คุณอภิชาติส่งมาจะเป็นรูปของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับเห็นว่าในพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีนอกจากไปชมหินแล้วก็ยังจะมีวิถีชีวิตของกลุ่มคนในตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับเล่ารายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับ
2: ครับสืบเนื่องจากว่ามีพิธีมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับก็เลยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็เลยมีการนำเอาชุดชาติพันธุ์ต่างๆกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ครับจะเป็นไทยย้อมาร่วมแสดงการต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงเรื่องของหมู่บ้านโฮมสเตย์ซึ่งอาจจะพัฒนาขึ้นไปในอนาคตนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการโปรโมตวิถีชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าภูผาด่างตรงนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังค่อนข้างจะคงความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชาวสกลนครที่บ้านห้วยหีบเป็นเสมือนว่าเป็นห้องเรียนของคนเดินป่าครับที่สูตรได้เห็นว่าเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติภูผายนที่เขาพากันดูแลธรรมชาติให้มันมีความอุดมสมบูรณ์จนมันเป็นผลตอบแทนกลับมาในเรื่องของรายได้แล้วก็การสร้างงานให้คนในพื้นที่ถือว่าเป็นอันซีนนะครับอันซีนของเมืองสกลนคร โดยเฉพาะถ้าท่านขึ้นไปที่ภูผาด่างแล้วขากลับลงมาท่านจะสำหรับสายมูนะครับก็จะมาไหว้องค์พญานาคที่อยู่กลางเกาะอยู่กลางน้ำครับผม

0: างอ่างเก็บน้ำสามารถนั่งเรือเข้าไปหรือเดินเข้าไปได้ครับตรงนี้ก็มีหลายคนนิยมเข้าไปขอพรเพิ่มเติมแล้วก็สมหวังกันก็พากันกลับมาครับตอนนี้ก็เลยพื้นที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นความคึกคักตรงที่ว่าเขาล้มป่าชาวบ้านพากันถางป่ายางพาราพื้นที่ของตัวเองออกเพื่อจะทำเป็นลานจอดรถให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาครับผม
1: ครับโอ้โหเจริญขนาดนั้นแล้วนะฮะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ
0: ครับ
2: ครับการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับเวลาถ้าจะเดินทางไปมีรถโดยสารหรือว่าห่างไกลจากตัวเมืองไกลแค่ไหนครับ
0: ระยะทางไม่ไกลมากนะครับประมาณจากเมืองออกไปก็อยู่ในราวๆ20-30กิโลเมตรครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีรถโดยสารระยะโดยประจำทางผ่านไปครับพอเราไปถึงที่ตัวอำเภอครับเราก็สามารถเรียกใช้บริการรถในท้องถิ่นได้เลยครับให้เขาพาไปที่จุดอาสานำเที่ยวภูผาด่างซึ่งชาวบ้านเขาก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับมีบริการรถรับส่งแล้วก็มีไกด์ที่บางทีเขาก็ออกมารับเองนะครับมีแบบว่าลงมารับอยู่ที่บขส.เมืองสกลนครอย่างนี้ก็มีครับแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกับกลุ่มที่เขาพาท่องเที่ยวนี้ยังไงนะครับถือว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างมีความเข้มแข็งมากๆเลยครับซึ่งจังหวัดก็ส่งเสริมครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้วัฒนธรรมจังหวัดสกลนครก็นำทีมสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สื่อมวลชนแล้วก็หน่วยภาคีเครือข่ายครับพากันไปร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยววันนี้ครับแต่ว่าเสียดายผมไม่ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกก็จะเป็นทางท่านผู้อำนวยการกับทีมนักสื่ออีกท่านหนึ่งนะครับก็พากันไปร่วมสัมผัสก็กำลังพากันตัดต่ออยู่ครับเดี๋ยวมีภาพสวยงามออกมาทางเพจของสวทสกลนครระเบิดนะครับผม
1: ครับนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นอันซีนจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ชอบในแนวที่จะผจญภัยมีช่องทางที่เขาจะสามารถไปได้ง่ายๆไหมมีคนแบบยกเสลียงอะไรไปไหมอยากไปมีไหมพอ
0: ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมสำหรับที่สกลนครครับผมเพราะว่าเส้นทางมันไม่ได้มีความลาดชันมากครับผมก
1: ็
0: ครับผมสามารถที่จะเดินทดสอบถือว่าเป็นการทดสอบความแรงความแข็งแรงของขาระดับความยากถือว่าอยู่ในระดับง่ายถึงปานกลางครับ
2: ไม่ได้ชันขนาดถึงต้องใช้ลูกหาง
0: ต้องปีนไปใช่ครับผมไม่ได้ชันมากถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าที่สำคัญคือเรื่องของยุงก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะท่านจะมาก็ขอให้เตรียมพวกอุปกรณ์เดินป่าให้เรียบร้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกชุกที่สกลนครก็จะมีปัญหาเรื่องในป่าก็จะมีเรื่องของยุงนี่แหละครับผมก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเดินป่ามาแต่ถ้าไม่ท่านไม่อยากจะขึ้นไปที่ภูผาด่างท่านก็มาที่สกลนครท่านก็เข้าไปในส่วนของสายมูได้ครับองค์พญานาคที่เป็น
1: อยู่กลางน้ำ
0: เขาสร้างตามนิมิตใช่ครับอยู่กลางน้ำเขาสร้างตามนิมิตของพระสงฆ์ในหมู่บ้านครับว
1: ่
0: าแล้วมีคนไปขอพรแล้วก็มีคนที่สมหวังเขาก็กลับมาก็เลยที่ตรงนั้นก็เลยค่อนข้างจะคึกคักมากทีเดียวครับ
2: ครับนะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไปกันได้นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบอกว่า3เดือนนี้เนี่ยทุบสถิติในรอบปีที่ผ่านมาด้วยนะครับในพื้นที่ของสกลนครเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานการณ์ภูมิเขาเรียกว่าอะไรพยากรณ์อากาศในพื้นที
1: ่ฟ้าฝน
2: ฟ้าฝน
1: มา
0: ครับสำหรับประเด็นเรื่องของฟ้าฝนนะครับก็ทางจังหวัดก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ครับเนื่องจากว่าตามที่มีประกาศออกมาว่าฝนจะตกหนักใช่ไหมครับในช่วงนี
1: ้
0: ก็วันสองวันมานี้เพิ่งตกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พี่น้องเราก็จะบอกว่าดีใจซะมากกว่าครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่สกลนครค่อนข้างจะมีเสี่ยงที่จะแล้งซะมากกว่านะครับการที่ฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็เลยหนองหารก็ยังกักเก็บน้ำเอาไว้ครับเพื่อจะเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่บอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์แล้งกันรุนแรงใช่ไหมครับผมในช่วงแล้งปีนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับฝนตกหรือว่าแจ้งเตือนฝนตกเนี่ยคอมเมนต์ก็จะไปในทิศทางที่ว่าขอให้ตกลงมาเยอะๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นท่านผู้ว่าเองท่านก็ย้ำนะครับเรื่องของน้ำท่วมรอการระบายเนี่ยจะไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งพอไปแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็ทำให้จุดต่างๆเช่นที่แถวแมคโครหรือว่าตรงที่มันเคยท่วมนะครับที่มันมีการรอระบายต่างๆมันก
1: ็
0: ตกลงมาได้มานานมันก็จะไม่นานมากครับผมมันก็จะไม่ท่วมก็ถือว่าท่านผู้ว่าก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่สก

0: นครครับอากาศดีครับที่สกลนคร
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้เลยครับผม
1: ครับคุณอภิชาติฝากหน่อยครับใครอยากจะไปเที่ยวสกลนครมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าเที่ยวแนะนำหน่อยครับ
0: ครับสำหรับที่สกลนครนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภูถ้ำผาแดนแล้วก็วัดพระธาตุเชิงชุม
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นวิถีที่จะบอกว่าถ้าท่านมาสัมผัสวิถีที่เนี่ยนะครับท่านจะมองเห็นความพิเศษของผู้คนแล้วก็มันเป็นเมืองเล็กๆที่มีอะไรซ่อนอยู่มากมายที่แม้กระทั่งคนที่มาอยู่เองก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยที่สกลนครมีอย่างนี้ด้วยเหรออย่างนี้นะครับก็จะเป็นเมืองที่ว้าวได้อยู่ตลอดมีเรื่องให้ว้าวได้อยู่เรื่อยๆครับสำหรับที่สกลนครครับผม
2: ครับก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณอภิชาติหานโกยผู้สื่อข่าวจากสทสกลนครนะครับไว้แวะเวียนมาพูดคุยกันอีกนะครับ
0: ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับจากสวทสกลนครนะครับเอ้ยคุณศิษย์เก่าสวทสกลนครนี่คุณณัฐพงศ์เราเคยเจอกันป่ะเนี่ย
2: โอ้โหพี่เลี้ยงผมเอง
1: โอ้โ
2: หเป็นเหมือนคุณทรงพลช่วงแรก
1: อ๋อใช่
2: ครับ
1: กับใ
2: ครกับผมนี่แหละ
1: ก็ใช่
2: ๆสอนเรื่องการทำงานครับแล้วก็นี่แหละเป็นผู้ที่ดูแลช่วงนั้น
1: โปรโมเตอร์อย่างเป็นทางการถ้าเป็นนักมวยใช่ไหม
2: ไม่ใช่ขนาดนั้น
1: น่าสนใจนี่คือที่สกลนครแม้ถึงว่าอินตาเป็นประกายเลยนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับอีกหนึ่งที่นะครับที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆสกลนครเช่นเดียวกัน
1: ที่ไหนเนี่ย
2: อยู่ที่หนองบัวลำพู
1: หนองบัวลำพูเนี่ยเขาบอกไปพบภาพเขียนสีนะฮะยุคก่อประวัติศาสตร์แห่งใหม่นะครับ
2: ครับ
1: อายุเนี่ยโอ้โห 3,500 ถึง 4,000 ปีนะครับอยู่บริเวณถ้ำผาเวียง
2: ครับ
1: อยู่ที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูภาพสีนี้แหมจะสวยสดงดงามแค่ไหนและรู้ได้ยังไงว่า 4,000 ปีนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับคุณธนัฐาปั้นแตงนะครับนักสื่อสารมวลชนผู้สื่อข่าวสวทหนองบัวลำพูครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ครับพูดถึงภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่มีการค้นพบครับอยากให้ทางคุณธนัฐาเล่ารายละเอียดให้กับผู้ฟังได้รับฟังหน่อยครับ
3: ค่ะก็สำหรับที่ถ้ำผาเวียงนะคะที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้มีการพบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อวานนี้ทางสวทหนองบัวลำพูก็ได้ไปลงพื้นที่ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในหลังวัดของวัดถ้ำผาเวียงค่ะซึ่งการเดินทางค่อนข้างที่จะถ้าใครจะเดินทางไปก็เตรียมตัวนิดนึงก็คือเตรียมตัวแบบไปเดินป่าเลยค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าแบบป่าจริงๆ
1: คร
3: ับ แล้วก็การเดินทางเข้าไปนะคะก็จะมีเป็นหน้าผาเป็นปีนถ้ำขึ้นไปค่ะขึ้นไปมันจะมีถ้ำชื่อว่าถ้ำธรรมาสซึ่งถ้ำนี้มีที่มาที่ไปก็คือพระที่ไปขุดงอะค่ะท่านนั่งนิมิตแล้วก็เห็นธรรมาสลอยขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำธรรมาสแล้วก็ภาพเขียนสีที่พบก็อยู่ตรงบริเวณถ้ำนั้นค่ะเป็นตรงบริเวณโขดหินหน้าถ้ำซึ่งทางด้านของนักโบราณคดีของทางศิลปากรนะคะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบก็สันนิษฐานว่าเราอายุประมาณ 3,500 ถึง 4,000 ปีมาแล้วค่ะก็ภายในถ้ำก็พบภาพเขียนสีที่มีลักษณะคล้ายวัวแล้วก็ฝูงลิงกำลังไต่ตามเถาวัลย์รวมถึงภาพลักษณะคล้ายคนกำลังวิ่งหรือกระโจนค่ะแล้วก็เขาก็จะมองเห็นเป็นรอยฝ่ามือเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ภาพเขียนสีโบราณนี้คาดว่าอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยพระอาจารย์อนุชาพรหมโชโตเป็นผู้ค้นพบซึ่งเขาค้นพบมาเมื่อราว10ปีก่อนแล้วนะคะคแต่ว่ามีการส่งข้อมูลให้มีการเก็บสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรก็อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแล้วก็สำรวจพื้นที่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการพบหินงอกหินย้อยผนังถ้ำที่มีความเรียบเนียนค่ะรวมถึงร่องรอยของฟอสซิลสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์เช่นพวกไครนอยแล้วก็ฟิวซูรินิกหรือเขาเรียกกันว่าคดข้าวสารตามผนังถ้ำด้วยค่ะ
1: ครับแหมพอพบภาพเขียนภาพสีอะไรที่ถ้ำแล้วเนี่ยไปดูไปชมได้ไหมครับ
3: ไปดูไปชมได้แต่ทีนี้มีข้อแนะนำนิดนึงคือขอฝากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปค่ะห้ามไปถูไถให้รอยเขามีการแปดเปื้อนหรือว่าหายจาง
1: ว่าอย่างนั้นเถอะ
3: แล้วก็อย่าไปเคลื่อนย้ายพวกที่เขาเจออย่างเช่นพวกเครื่องปั้นดินเผาหรืออะไรต่างๆอะค่ะให้อยู่คงที่ไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการลงสำรวจอีกทีนึงด้วยค่ะเพราะว่า

0: ้องหาเพิ่มเติมด้วยว่าเจออะไรเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ
1: โอ้แสดงว่านอกจากภาพเขียนเจอเครื่องปั้นดินเผาเจออย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะกระดูกมนุษย์อะไรเจอไหม
0: ใช่กระดูกมนุษย์เจอตรงถ้ำชื่อว่าถ้ำกลางนะคะแต่ว่าร อยภาพเขียนสีเนี่ยเจอที่ถ้ำธรรมาสค่ะบริเวณถ้ำธรรมาส
1: โอ้
2: ครับ
0: ค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่อีกค่ะทั้งศิลปากรที่8ของจังหวัดอุดรธานีเขาจะลงพื้นที่อีกรอบ
2: ครับอย่างพวกสิ่งของที่ได้พบในการสำรวจครั้งนี้ครับมีการนำไปเก็บไว้ที่ในส่วนไหนครับมีใครดูแลในเรื่องนี้ไหมครับ
0: ยังค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่ก็คืออย่างที่แจ้งก็คือขอให้ประชาชนที่เข้าไปเยี่ยมชมอย่าเพิ่งไปเคลื่อนย้ายหรือไปสัมผัสใดๆตอนนี้ค่ะ
2: ก็น่าสนใจนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ในเรื่องของการควบคุมการดูแลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครไปจับต้อง
1: ครับ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวแล้วเขาไม่มีรั้วไม่มีกั้นไม่มีอะไรเลยเหรอ
0: ยังไม่ได้กั้นค่ะแต่ว่าจะมีเป็นพระที่อยู่ในวัดอะค่ะเป็นเขาเรียกว่าพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเดินเข้าไปเนี่ยต้องให้ท่านนำเดินนะเพราะว่ามันจะหลงได
1: ้อ๋อเออมันเป็นป่า
0: ใช่ค่ะมันเป็นป่าเลยต้องมีคนชำนาญทางนำเข้าไปค่ะห้ามไปเองเด็ดขาดเลยมันจะหลงได
1: ้นึกออกเลยฮะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยต้นไม้เหมือนกันหมดเดินกลับมาไม่ถูกเออมีเข็มทิศนี่ยังแย่เลยฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างถ้ำผาเวียงที่ไปค้นพบเนี่ยเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมครับทำไมถึงไปเจอตรงนี้ได้ครับ
0: ก็อันนี้เป็นมีการเขาเรียกว่าเป็นทีมสำรวจท้องถิ่นนะคะเขาเดินเข้าไปค่ะก็จะมีประกอบด้วยนายวิรุณกิจสิงห์ทองนายอนุทิตจอดนอกแล้วก็นายเตชิตวีรชาตินุกูลค่ะที่เขาได้เดินทางไปที่ถ้ำผาเวียงตำบลนาแกนี้ค่ะแล้วก็ได้มีการพบตรงนี้แล้วก็ได้มีการแจ้งทางศิลปากรอีกทีนึง
1: ครับเออแล้วก็มีแผนไหมหลังจากนี้เขาจะทำยังไงกันต่อไปสำหรับภาพเขียนสีตรงนี้ฮะ
0: มีค่ะก็เดี๋ยวทางศิลปากรจะลงพื้นที่มาสำรวจเพิ่มเติมอย่างที่แจ้งไปก็คือหาร่องรอยเพิ่มเติมว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการขึ้น
1: ครับครับอาจจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์จุดใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องของการขุดค้นพบอะไรต่างๆต้องใช้นักโบราณคดีนักธรณีวิทยาที่เขามีความเชี่ยวชาญจริงๆนะฮะก็เอาใจช่วยหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่จะได้มีคนมาสนใจเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนฐาปั้นแตงนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำภูนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาร่วมพูดคุยกันใหม่ครับ
0: ยินดีครับสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้รายการเราพาไปปีนเขาเที่ยวป่ากันใช่ไหมเนี่ย
2: ช่วง
1: ชอบไหมคุณชอบไปไหมประเภทเนี้ย
2: ชอบบ้างสมัยก่อนแต่ว่าช่วงนี้ผมอยาก
1: ทำไมไม่ชอบอ่ะหลงเมืองกรุงแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่อยากจะพักผ่อนแต่ว่าได้มีเวลาพักเวลานอนบ้าง
1: อ้าวยังไม่พออีกเหรอครับ
2: ยังเลยเนี่ยผมหาเวลานอนผมในแต่ละวันยากเลย
1: คุณเอาเวลานอนไปทำอะไรกลางคืนเนี่ยทำอะไร
2: ด้วยความที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาม ันเป็นความเคยชินครับคุณธงพล
1: เข้าใจได้เราก็งงเออเวลานอนไปทำอะไรเออนะ
2: หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหม
1: คิดอย่างนั้นแหละใช่ใช่นะครับ
2: ครับ
1: ไปดูติดตามข่าวสารกันต่อนะฮะท้ายชั่วโมงแล้วนะครับไปดูเรื่องของสตาร์ทอัพดีกว่าสตาร์ทอัพก็คือกลุ่มธุรกิจเนี่ยที่เขาอยากจะเริ่มต้นธุรกิจมีไอเดียมีความคิดเนี่ยแต่ไม่มีเงินทุนหรือมีเงินทุนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อดีเพราะยุคนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษนะฮะอันนี้โฆษกป้ายแดงเลยนะครับ
2: บ
1: อกครม.เห็นชอบนะฮะร่างพรบ.ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจในการระดมทุนในสมัยใหม่ครับวัตถุประสงค์มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายสร้างระบบนิเวศนะครับที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็กำหนดลักษณะประเภทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับเช่นเป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทโอ้ทำไมเยอะจัง
2: ครับ
1: ไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการทั้งนี้สามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะครับก็เป็นการปลดล็อกข้อจำกัดในการระดมทุนแล้วก็บริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้

0: ทธิประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีนะครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะเป็นพรบเป็นการส่งเสริมเรื่องธุรกิจต่างๆคืออย่างที่บอกสตาร์ทอัพในทุกๆวันนี้เนี่ยมีแนวคิดที่ดีแต่บางทีขาดเงินทุนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมในส่วนของภาครัฐเองก็จะมาสนับสนุนในการที่พอมีการเห็นชอบหลักการร่างพรบนี้ขึ้นมาก็จะได้เห็นความคืบหน้าที่เรียกว่าเข้มข้นมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพไม่เท่าไหร่นะ SME เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวขาดเงินทุนเลยคือบางทีสภาพคล่องเขาไม่มีไงฮะเพราะว่าสตาร์ทอัพแล้วก็ SME เนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ตอนโควิดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: สะสมกันมาแล้วมาออกอาการจริงๆเนี่ยปี65 66แล้วเจอตะวันออกกลางเนี่ยเรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยบางคนเนี่ยปิดกิจการเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยภาครัฐก็จะต้องให้ความสำคัญในการที่จะดูแลแล้วก็ให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพูดง่ายๆเงินกู
1: ้
0: นะฮะแล้วก็เรื่องของการปรับต่างๆเนี่ยในองค์กรของเขาเนี่ยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศทางธุรกิจพูดง่ายๆสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั่นเองฮะ
1: ครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปกับกระทรวงพลังงานนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบบางครั้งลดลงแต่บางทีน้ำมันหน้าปั๊มเราก็อาจไม่ได้มีการลดลงด้วยนะตรงนี้นะก็จะมีการเดินหน้าบริหารจัดการทั้งในเรื่องของราคาการจัดหาและก็ระบบสำรองนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยนะครับว่าในส่วนของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการสู้รบในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการทรงตัวในระดับสูงเนี่ยยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะต้องมาดูในเรื่องของประเทศไทยด้วยว่าอาจจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำมันแล้วก็ต้องมีการเตรียมแผนรองรับมาตรการต่างๆในการดูแลประชาชนนะครับอย่างที่บอกในเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหาในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกนะครับอย่าง E20 นะครับแก๊สโซฮอล์ E20 หรือว่าการสร้างความมั่นคงทางพลังงานใหม่ๆให้กับประเทศไทยในระยะยาวไว้ด้วยนะครับ
0: ครับไปดูพันธบัตรรัฐบาลออม Plus นะครับเปิดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ
1: เ
0: ปิดจอง 7-9 กันยายนนี้ฮะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฮะเชิญชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2ทับ2569ฮะด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบ Bond Connect ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทให้เลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายก็คือรุ่นอายุ3ปีนะครับถือยาวๆ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีฮะอีกรุ่นนึงถือยาวมากครับ10ปีครับดอกเบี้ย 2.8% ต่อปีฮะจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนเริ่มลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและจัดสรรแบบ Smart Lot First นะฮะแล้วก็จะกระจายสิทธิ์จัดสรรเป็นรอบๆให้กับผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันฮะออมมั่นคงลงทุนมั่นใจกับพันธบัตรรัฐบาลออม Plus เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 8:30 วันที่7กันยาจนถึงเวลา15นาฬิกาของวันที่9กันยายนนี้ฮะผ่านบัญชีหลักทรัพย์และผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ24รายนะฮะแล้วก็ช่องทางดิจิทัลและสาขาของธนาคารพาณิชย์นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/bond ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสารบุตรตะวันพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนพร้อมกำชับให้ลงพื้นที่และรายงานผลภายใน1สัปดาห์
8: นางดาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดทำธุรกิจขายดิจิทัลซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและให้บริการระบบเติมเงินมือถือสำหรับค่าบริการต่างๆผ่านรูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายเนื่องจากสงสัยว่าเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และหลอกลวงประชาชนมีผู้เสียหายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อดิจิทัลระบบเติมเงินและขยายสายงานโดยอ้างผลตอบแทนสูงแต่เมื่อสมัครเข้าไปกลับพบว่าเน้นการหาคนมาร่วมเครือข่ายต่อๆกันมากกว่าการสร้างรายได้จากการเติมเงินโทรศัพท์จริงทั้งนี้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้สคบอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อสรุปตัวเลขความเสียหายที่แท้จริงโดยยืนยันจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษทันทีและพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการตำรวจนำร่อง10เขตจัดระเบียบและกวดขันแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทย
9: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจ10สำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ได้แก่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักเพื่อวางแนวทางกวดขันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากข้อเท็จจริงและการร้องเรียนของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบปัญหาแรงงานต่างด้าวเร่ขายสินค้าและ

0: ารบนทางเท้าในถนนสายสำคัญเส้นถนนสุขุมวิทโดยในช่วง2 เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจึงได้ลงพื้นที่นำร่องกวดขันใน10 เขตเป้าหมายและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว36 รายซึ่งบางรายไม่พบบัตรประจำตัวและบางรายลงทะเบียนอาชีพกรรมกรก่อสร้างแต่แยกตัวมาประกอบธุรกิจเองโดยไม่อยู่ในระบบนายจ้างที่ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเบื้องต้นพบผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบ71 รายที่ดินรวม92 แปลงเนื้อที่กว่า76 ไร่เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมาย
2: นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีรับทราบรายงานสถานการณ์การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวเบื้องต้นพบข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา97และมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคือมีจำนวนหุ้นถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่า49%หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน71 รายถือครองที่ดินรวม92 แปลงเนื้อที่76 ไร่12.2 ตารางวาซึ่งจะมีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินเรื่องการจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวโดยต้องทำการจำหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า180 วันแต่ไม่เกิน1 ปีรวมทั้งจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกรณีการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายและการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องโดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานธนวัฒน์วงศ์วิริยะมณิตสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ครับทาง FM 92.5 MHz ครับและ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าทักทายคุณผู้ฟังที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวกลับบ้านสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการมาจัดรายการก็คือฝนครับฝนตกครับวันนี้แน่นอนอย่างที่ตอนบ่ายหลายๆคนสังเกตดูนะครับต้องบอกว่าโอ้โหบ่ายๆนี่ร้อนนะครับแต่พอเย็นเป็นยังไงฮะบ่ายสามปุ๊บมาเลยทีเดียวตั้งเขาเลยครับฝนเรียกว่าในพื้นที่ของการจัดรายการตอนนี้นะครับก็มีพื้นที่ที่ฝนตกลงมาแถวแถววิภาวดีรังสิตครับส่วนคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงเวลาเย็นๆเลิกงานแบบนี้บอกกันหน่อยนึงนะครับอยากรู้ว่าที่บ้านคุณผู้ฟังรวมถึงสถานีของเรานะครับก็มีฝนตกแล้วก็หลายพื้นที่ในกทมครับวันนี้ก็มีการแจ้งด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ด้วยที่เจอเรื่องของฝนตกด้วยดังนั้นครับก็ส่งมาบอกกันนิดนึงครับคุณองฟองโมชั่นนี่นะครับสวัสดีหนูชอบมากเลยได้ฟังรายการทุกๆวันเลยฟังแล้วเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็เคาะจอเคาะใจด้วยน้องแชมป์มาตั้งแต่ต้นรายการนอกเหนือจากบอล นะครับในการดูแลคุณผู้ฟังทุกๆวันช่วงเย็นๆแบบนี้ส่งคุณผู้ฟังถึงบ้านแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังในทุกๆเย็นแบบนี้ยังมีทีมงานครับไม่ใช่จัดอยู่คนเดียวนะครับก็มีช่างเทคนิคที่ดูแลควบคุมทุกอย่างให้ประสานงานให้ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในโซเชียลมีเดียครับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งTikTok ก็ขึ้นแล้วนะครับเรียบ

ร้อยส่วนในเพจ Facebook คุณอัคเดชคัมภีระครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือข้อความมาเพียบเลยทีเดียวนะครับทักทายกันในการเปิดรายการตั้งแต่ 17:00 นต้นรายการมีคุณเจริญชัยรายงานตัวมาบอกฟังจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ตอนนี้ครับบอกคุณบอลฟ้าคลึ้มตลอดทั้งวันแต่ในขณะเดียวกันยังไม่มีฝนตกนะครับคุณอเนกพริกไทยก็ส่งมาเรียบร้อยนะครับทางโซเชียลมีเดียของเราเริ่มต้นวันนี้หลายเรื่องราวครับที่อยากจะเล่าให้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องใกล้ๆตัวที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งปากท้องเศรษฐกิจนะครับความเป็นอยู่ต่างๆล่าสุดนี่เรื่องแรกก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องของพยากรณ์อากาศที่มีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังฝนตกหนักนะครับทางเพจของเราก็มีการลงเอาไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้นะครับ8กันยายนคุณผู้ฟังยาวไปถึง13กันยายนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ประเทศไทยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานนะครับก่อนภาคอื่นๆโดยตั้งแต่วันนี้ครับ8กันยายนจนถึง11กันยายนเนี่ยบอกมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่12ถึง13กันยายนครับบริเวณที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมนะฮะทั้งภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับจากทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็จะเรียกว่าได้รับผลกระทบทั้งบริเวณอ่าวไทยนะครับแล้วก็อันดามันด้วยภาคใต้ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องเฝ้าระวังภาคกลางกรุงเทพมหานครครับปริมณฑลด้วยนะครับในห้วงเวลาของวันที่8ถึง13กันยายนนะครับก็เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็เรียนแจ้งคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อๆไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่เลยนะครับก็เข้าสู่หน้าฝนก็ต้องบอกว่ามีการเฝ้าระวังกันนะครับอันหนึ่งครับย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มครับที่จะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยดังนั้นครับก็จะตั้งแต่วันที่ที่บอกไปนะครับจนถึง11แล้วก็ไปจนถึง13กันยายนครับก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวติดตามครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกช่วงก็จะมีการแจ้งเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับก็ส่งข้อความมานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดนะฮะก็ไปร่วมงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนครับย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่เชื่อมภาคธุรกิจและก็เรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนครับโดยก่อนเริ่มงานท่านนายกรัฐมนตรีและก็ผู้เข้าร่วมงานก็ได้มีการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและก็หลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญในการครบรอบ60ปีนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานกว่า6ทศวรรษนะครับสมาคมชมรมสมาคม9สมาคมจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างประเทศไทยทั้งสร้างธุรกิจนะครับสร้างงานช่วยเหลือสังคมนะครับการเชื่อมโยงประชาชนไทยของเรากับประชาชนจีนขณะเดียวกันครับต้องนำเรียน

ว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยังคงรักษาทั้งในส่วนของภาษาวัฒนธรรมนะครับสายสัมพันธ์กับประเทศจีนเอาไว้อย่างเข้มแข็งครับโดยต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวครับก็ต่อยอดไปสู่เรื่องของความสำเร็จทั้งในเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลยังย้ำด้วยว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนก็คือเติบโตนะครับไปด้วยกันในโลกเศรษฐกิจใหม่ทั้งที่บอกกันก็คือการค้าการลงทุนนะครับเรื่องของ AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนนะครับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการลงนาม MOU 15ฉบับแล้วก็มีการเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนตะวันตกในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับ AI รวมถึงหุ่นยนต์ยานยนต์แล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้านะฮะในการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเราพี่น้องกันอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนี่คืออีกหนึ่งงานนะครับ60ปีชมรม9สมาคมจีนครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานนะครับเพื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมด้าน AI ต่างๆด้วยนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเริ่มต้นนะครับมาดูข้อความกันจากหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่บอกว่าพี่บอลฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะในหลายพื้นที่เช่นบางเขนก็เจอเรื่องของฝนนะฮะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีคุณรจนาแชร์แล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยแชร์ลงกลุ่มด้วยใช่ไหมครับคุณนาฏเนตรกระจ่างแล้วก็มีคุณพลับพลึงก็รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับในหลายพื้นที่ก็บอกว่าการจราจรเลิกงานวันนี้ค่อนข้างรถติดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็เดินทางถึงที่หมายนะครับด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางอย่าลืมนะครับส่งกำลังใจมาแล้วก็ทักทายทีมงานด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับล่าสุดท่านก็ได้มีการรายงานเรื่องของการเจรจาเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกาข้อสรุปน่าสนใจคุณผู้ฟังนะครับได้สาระสำคัญครบถ้วนทุกประเด็นโดยท่านบอกว่าขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องของรายละเอียดด้านถ้อยคำแล้วก็ด้านภาษารวมถึงเอกสารสำคัญสำคัญต่างๆด้วยนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคาดว่านะครับจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับล่าสุดครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยถึงผลนะครับเรื่องของการเดินทางไปเจรจานะครับประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริกาท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าการเจรจาเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำนะครับรวมถึงด้านภาษาแล้วก็เอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ปรับถ้อยคำในขั้นตอนสุดท้ายคาดว่าสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนะครับพร้อมขอบคุณทุกๆหน่วยงานครับที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนนะครับทำให้การเจรจามีข้อสรุปเป็นไปในทางที่ดีนะครับและที่สำคัญการเจรจาครั้งนี้ครับดำเนินการตามแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายจึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและที่สำคัญครับก็สามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของกรอบระยะเวลาเรื่องของการเจรจาท่านย้ำด้วยว่าขณะนี้ก็เหลือเพียงแค่การจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำนะครับแล้วก็เรื่องภาษาคาดว่าภายใน1สัปดาห์ครับก็จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปแล้วก็เสนอต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อพิจารณาอีกครั้งนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกขณะนี้ไม่มีความกังวลครับต่อผลของการเจรจาเชื่อว่าสามารถที่จะสรุปผลได้ตามกรอบที่กำหนดขณะที่การส่งออกของไทยครับก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติโดยตัวเลขอัตราภาษีเป้าหมายก็จะอยู่ภายใต้กรอบที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้เคยตกลงกันไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องของผลการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับและที่สำคัญก็สามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วน
ทุกประเด็นนะครับเรียกว่าก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับมาติดตามภารกิจของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่องไทยอิสราเอลนะครับอย่างที่ทุกท่านก็ทราบเรื่องของประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวครับที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับล่าสุดครับมาดูประเด็นนี้กันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะครับภายหลังจากที่นางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะฮะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับได้มีการเข้าหารือกันที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับก็หลักใหญ่ใจความครับก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่มีความกังวลใจของคนไทยในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการกระทำนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ครับก็บอกว่ากระทบต่อความรู้สึกกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลกันเป็นชุมชนนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ยืนยันกับนางอโลนาซึ่งบอกว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติครับเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายในลักษณะนี้ประเทศไทยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านย้ำด้วยครับว่าไทยและอิสราเอลเนี่ยต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขณะนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็อิสราเอลซึ่งต้องบอกว่ามีผลประโยชน์แล้วก็ความร่วมมือร่วมกันหลายๆด้านทั้งในเรื่องของการเกษตรเรื่องแรงงานนะครับท่านก็มีการกล่าวเสริมด้วยครับว่าแม้ว่าไทยเนี่ยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านของนางอโลนาได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็มีการยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยในขณะนี้คุณผู้ฟังฝ่ายอิสราเอลก็จะมีเอกสารเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลครับสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็สิ่งที่ควรทำแจกจ่ายครับไปยังกรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยไปถึงบริษัททัวร์ไปถึงสายการบินนะครับให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาในประเทศไทยทั้งมาท่องเที่ยวทั้งมาทำธุระต่างๆเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะครับถึงรายละเอียดต่างๆที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับก็ได้มีการพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามแล้วก็บานปลายแล้วก็มีการกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองนะฮะเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้อยู่นะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับคุณสุเทพมาแล้วแชร์เรียบร้อยครับก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความจากคุณผู้ดีที่ราบสูงส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยชื่อน่ารักมากเลยคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับก็ทักทายคุณโอมด้วยที่กำลังฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นส่วนนึงนะครับในการส่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาถึงเรื่องของคุณครูกันหน่อยนึงครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่แน่นอนเรื่องราวของคุณครูมีหลายปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัญหาหลักนั่นก็คือเรื่องของการแก้หนี้ครูต้องแก้ทั้งระบบรัฐบาลเดินหน้าครับมุ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหนี้สินคุณครูบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระเรื่องดอกเบี้ยนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งตรงนี้ครับเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนรายการก็ฟังรายการอยู่แล้วก็มีการโทรศัพท์มาบอกกันในปัญหาเรื่องหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วยใช่ไหมครับปัญหานี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ครูจำนวนมากเนี่ยต้องเจอพร้อมกับการบูรณาการครับการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อที่จะหาแนวทางแก้หนี้ให้กับครูนครูนะครับ
ครอบคลุมทั้งหาแหล่งเงินทุนนะฮะของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้

0: ของสมาชิกด้วยนะครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับระบุปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าปัจจุบันครับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีประมาณ116แห่งก็มีสมาชิกเนี่ย 800,000 กว่าคนมีเงินให้กู้รวมเนี่ยโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยประมาณ 5.60% สูงสุดเนี่ย 9% ครับโดยมีสหกรณ์15แห่งหรือประมาณสัก 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ดังนั้นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็รับทราบเรื่องของการแก้หนี้ครูจะมองแค่การลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหากต้นทุนในการหาเงินมาปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงอยู่ภาระหนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาชำระก็ยังไม่เหมาะสมสมาชิกยังคงก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาเหล่านี้ครับก็อาจจะกลับมาอีกรัฐบาลจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนแก้ไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนนะครับโดยก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังระหว่างนายประเสริฐจันทระรวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง2ฝ่ายคุณผู้ฟังเห็นชอบนะฮะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจะมีเลขาธิการสกสคแล้วก็มีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายแต่ละหน่วยนะครับแล้วก็จะมีการเชิญผู้แทนครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมเพื่อที่จะพิจารณาข้อกฎหมายแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปจนถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ครูนะครับได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องแนวทางตอนนี้ครับที่กำลังศึกษากันอยู่เรื่องการแก้หนี้ของคุณครูครอบคลุมทั้งเรื่องของหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นะครับเพื่อช่วยให้ลดต้นทุนในการนำเงินเนี่ยมาปล่อยกู้ช่วยให้สหกรณ์ก็จะมีเงินเพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ครับที่มีต้นทุนต่ำลงมีการรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจากหลายๆก้อนก็จะรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนเดียวอันนี้ก็ดีปรับแผนชำระหนี้แล้วก็ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยของคุณครูที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องนะครับกับรายได้แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่คุณครูต้องบอกว่าทั่วประเทศก็เจอปัญหาเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหาแนวทางนะฮะเรื่องของวิธีการในการช่วยแก้หนี้ให้กับคุณครูนะครับเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่ทำให้คุณครูเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่จะต้องทำให้คุณครูเนี่ยมีหนี้แล้วก็บริหารจัดการได้และที่สำคัญคุณครูก็จะต้องมีเงินเหลือเพียงพอนะครับต่อการดำรงชีวิตการใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ต้องมีระบบในการป้องกันครับไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อีกนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับปัญหาที่ต้องเร่งแก้สำคัญคือกรณีคุณครูบางส่วนมีภาระหนี้จนถูกหักเงินเดือนในสัดส่วนที่สูงมากนะครับจนแทบจะไม่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายๆท่านเจอจริงๆนะครับโดนหักพอโดนหักเสร็จปุ๊บก็แทบจะไม่เหลือก็สุดท้ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกมันก็จะเป็นแบบวนเป็นแบบงูกินหางแบบนี้เนาะหลายๆคนก็เลยบอกว่าต้องหาวิธีการครับที่จะช่วยคุณครูซึ่งมีผลกระทบโดยตรงนะครับดังนั้นการแก้หนี้ครูก็ต้องทำควบคู่กันทั้งลดต้นทุนลดภาระผ่อนต่อเดือนนะครับแล้วก็ปรับหนี้ให้เหมาะสมป้องกันการกลับมาของหนี้ใหม่ด้วยนะครับแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณครูนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแป๊บเดียวครับและเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายให้ได้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
0: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
6: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
0: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
8: กลับมาติดตามกันครับทุกวันแบบนี้นะครับ 17:00 นจนถึง 19:00 นครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในที่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศที่เป็นข่าวสำคัญสำคัญด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งทางด้านของ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับส่วน AM วันนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจากหลากหลายพื้นที่ครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงหลายๆคนที่ฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทาง TikTok ก็ฟังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ล่าสุดนะฮะก็ได้มีการลงภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดท่านก็เดินทางถึงนอร์เวย์แล้วนะครับเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพกษัตริย์ฮาลันที่5ซึ่งก็ได้มีการเผยความประทับใจเจอคนไทยในต่างแดนครับก็มาถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองต่างคนต่างก็โอ้โหเรียกว่ารอยยิ้มต่างๆนะครับคุณผู้ฟังแนะนำให้ไปดูในเพจของ NBT Connect ครับเพิ่งจะลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีก็สดชื่นนะฮะเจอคนไทยที่ประเทศนอร์เวย์ครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ8กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะครับระบุว่าตอนนี้เดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับในวันที่9กันยายน2569โดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีก็ได้เจอคนไทยนะครับที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์ก็เข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ดีใจนะครับแล้วก็ผัดกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็เรียกว่าใครอยากเห็นภาพครับแนะนำให้ไปดูภาพบรรยากาศความส

ชื่นนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเจอคนไทยที่ต่างแดนครับหลายคนก็บอกว่าคิดถึงประเทศไทยทั้งคิดถึงอาหารไทยนะครับคิดถึงวัฒนธรรมไทยที่งดงามต่างๆด้วยก็ได้มีการลงภาพสวยงามเอาไว้ในเพจของ NBT Connect ครับ

แล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะฮะแล้วก็คนต่างชาตินี่ก็มาอุดหนุนกันตอกย้ำครับว่านี่คือเสน่ห์ของอาหารไทยแท้แล้วก็มีการเตรียมดันร้านไทยซีเล็กครับสร้างโอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ก็เดินทางถึงกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาครับท่านได้มีการลงพื้นที่ทันทีนะครับไปเยี่ยมร้านอาหารไทยถึง3แห่งด้วยกันซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กครับที่กำลังพาอาหารไทยเนี่ยไปไกลในระดับโลกนะครับร้านแรกก็เอเชียไนอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีครับต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กกับเมนูอาหารไทยที่เข้าถึงนะฮะผู้บริโภคชาวอเมริกันครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเป็ดกรอบกระเพรานะฮะบะหมี่หมูแดงเสือร้องไห้แล้วก็มีปลาสามรสด้วยนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวร้านที่2ครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปเยี่ยมร้านอาหารไทยนะครับนั่นก็คือร้าน Sisters นะฮะซึ่งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียนะครับซึ่งต้องบอกว่าร้าน Sisters เนี่ยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กด้วยระดับ2ดาวมีเมนูยอดนิยมครับพูดแล้วก็หิวตามเลยนะคุณผู้ฟังผัดไทยนะมีเมนูปลาทั้งตัวทอดราดซอสพริกกระเทียมแล้วก็มีของหวานฟิวชั่นอย่างข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคนต่างชาตินี่ชื่นชอบแล้วก็เรียกว่าแฮปปี้มากเลยทีเดียวนะฮะที่ได้ทานอาหารไทยรวมถึงคนไทยด้วยนะฮะที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ามาอุดหนุนที่ร้านนี้กันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวปิดท้ายครับก็ไปที่ย่านจอร์จทาวน์นะฮะมีร้านดอนศักดิ์สาขา2ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการยื่นขอรับรองตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กครับตามรอยสาขาแรกนะฮะที่ได้รับการรับรองไปแล้วด้วยก็มีเมนูซิกเนเจอร์ครับยกตัวอย่างเช่นดอนสักนูดเดิลนะฮะมีส้มตำถาดนะฮะแล้วก็มีกระเพราปูซึ่งตรงนี้ครับก็สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศที่ไม่ทิ้งรสชาติตำรับดั้งเดิมเอาไว้นะฮะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านก็ได้กล่าวย้ำส่งท้ายด้วยว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การจำหน่ายอาหารแต่เป็นเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่มีการช่วยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยครับไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกทั้งหมดนี้ครับคือส่วนหนึ่งของภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับให้เติบโตในตลาดโลกเพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นกลไกสำคัญครับในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ขยายซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืนนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวครับกับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในหลายๆเรื่องที่บริษัทก็นำมาขยายให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ได้รับทราบถึงภารกิจสำคัญนะฮะของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นเองเอามาดูอีกหลายๆเรื่องราวกันต่อนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจมานะครับแล้วก็บอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับขอบคุณคุณบอลด้วยที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนตามข่าวอยู่นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็จะมีเรื่องของสถาบันการศึกษาใช่ไหมที่มีการทะเลาะวิวาทกันของ2สถาบันการศึกษาครับล่าสุดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงไว้เมื่อประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.เนี่ยกล่าวถึงกรณีนี้ครับที่เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันของนักศึกษาครับคุณผู้ฟังสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากภาพคุณผู้ฟังจะเห็นจากคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลอยู่น่ากลัวนะครับเพราะว่ารถ BTS เนี่ยก็มีคนก็ใช้บริการกันอย่างเยอะแยะเลยแต่พอเหตุมีการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2 สถาบันเนี่ยก็มีความโกลาหลพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นครับ
านยศชนันบอกว่ามีความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดนะฮะตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็ได้

การพูดคุยคุณผู้ฟังกับอธิการบดีของทั้ง2สถานศึกษาทั้งประเด็นหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปทุมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือว่าฝึกปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่ออะไรก็เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะซึ่งก็ได้มีการดำเนินการแบบเนี้ยนะครับมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันปัจจุบันนี้ครับก็ได้มีการพยายามนะฮะที่จะผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอุเทนถวายก็ให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์ครับก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องพื้นที่แต่การดำเนินการเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างล่าช้าจึงได้มีการเสนอเพิ่มเติมครับบอกว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายเนี่ยใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าหากเกิดข้อพิพาทนะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยครับก็จะใช้มาตรการหยุดเรียนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีการประทุขึ้นมาประทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟัง9กันยายน2569ก็จะมีการจัดการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีการหารือทั้งข้อกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นก็จะมีการแถลงรายละเอียดแล้วก็เรื่องของกรอบเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้สาธารณชนครับได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะฮะท่านยศชนันท์บอกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำแล้วก็พยายามที่จะให้เรื่องนี้จบนะฮะในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวครับนำมาซึ่งความหวาดกลัวเนาะเวลาเกิดทะเลาะกันของสถาบันต่างๆเนี่ยแน่นอนกระทบการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะกระทบการใช้ชีวิตของประชาชนความเชื่อมั่นนะครับของคนที่จะเดินทางมาด้วยเพราะว่าภาพมันก็ถูกแชร์ไปในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการดำเนินการนะฮะของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นั่นเองจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอัปเดตกันข้อความยังคงมาหลากหลายนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันเหมือนเดิมเลยอย่างคุณพระรุ่งนี่บอกโอ้กลอนมาเพียบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีคุณชัยโรจน์ด้วยฟังอยู่ที่ FM 92.5 ครับชัดเจนดีบอกคุณบอลตอนนี้ที่โพทองอ่างทองเนี่ยฝนกำลังแบบโอ้โหคลึ้มเลยน่าจะตกหนักเลยครับก็เรียกว่าส่งกำลังใจด้วยนะครับที่อ่างทองอย่างที่บอลบอกครับว่ามีพยากรณ์อากาศเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนกันระหว่างวันที่8จนถึง13กันยายนนี้ครับจะมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของการระมัดระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยในหลายๆพื้นที่ทั้งในกทมเองนะครับแล้วก็พื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับคุณจารินีส่งข้อความมาแล้วก็ที่เขางูนะครับจังหวัดราชบุรีตอนนี้รายงานด่วนมาบอกฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าก็คลึ้มเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าจัดรายการไปด้วยได้รับรู้ในแต่ละพื้นที่ไปด้วยก็มีความสุขดีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคุณผู้ฟังก็ร่วมจัดรายการแล้วก็ร่วมพูดคุยด้วยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทักทายมาหรือยังไม่ได้พูดคุยกันด่วนนะครับแชร์ด้วยนะในเพจของเรารวมถึงทักทายมาใน TikTok ด้วยนะครับมีบางคนบอก I love TikTok ขอบคุณมากครับแหม I love TikTok ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ครับที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งเข้ามานะครับหลายคนก็บอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับแต่ก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่บอกว่าตอนนี้การจราจรก็ยังคงติดอยู่บนท้องถนนด้วยเพราะว่าเรื่องของการเลิกงานนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนด้วยใช้รถใช้ถนนครับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆที่จะส่งมาก็เพิ่มเติมกันมาได้มาดูอีกเรื่องนึงครับรัฐบาลเดินหน้า4กลไกเรื่องของการสกัดสินค้าปลอมนะฮะเรื่องของไลฟ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะเชื่อมข้อมูล IPขยายผลเส้นทางทางการเงินด้วยหลังจากที่7เดือนที่ผ่านงานเนี่ยมีการระงับไปแล้วถึง 1,471 รายการนะครับโดยเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการสุจริตนะฮะเนื่องจากปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกต

เกตดูคุณผู้ฟังเราจะพบเรื่องของปัญหาสินค้าปลอมใช่ไหมฮะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ครับภายใต้การนำนะฮะของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการมอบหมายครับให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเร่งนะฮะร่วมกันกับเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เขามีการวาง4กลไกที่สำคัญเอายกตัวอย่างกลไกแรกปิดกั้นเว็บไซต์นะฮะหรือว่าไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องที่2ครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เรื่องที่3การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะแล้วก็ขยายผลไปสู่เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับโดยแนวทางทั้งหมดทั้งมวลทั้ง4ด้านที่บรรเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่กำหนดแนวทางร่วมกันทั้ง4ด้านนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการปิดกั้นเว็บไซต์นะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดที่ไลฟ์ต่างๆบางทีเราดูไลฟ์เนาะเราก็จะเห็นเลยว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการในการระงับแล้วก็ลบเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังก็เรื่องของการเผยแพร่ทั้งภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเรื่องของเพลงผลงานที่มีลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์รวมถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์เรื่องที่2ครับในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API นะครับแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบกับการคัดกรองร้านค้าและก็สินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นก็จะไปดูเลขคำขอว่าถูกต้องไหมนะฮะเรื่องของรายการสินค้าทั้งหมดว่าถูกต้องหรือเปล่าเรื่องที่3นะครับก็คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องและก็เรื่องสุดท้ายครับที่ทางด้านของรัฐบาลก็เดินหน้าคือยกระดับการดำเนินคดีเรื่องของการไปจับผู้ขายและก็จะมีการขยายผลไปถึงเครือข่ายจะมีหน่วยงานนะฮะที่จะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงผู้จัดหาผู้นำเข้านะครับผู้รับผลประโยชน์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับรัฐบาลก็ต้องการให้ตลาดออนไลน์เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้สินค้าอย่างมั่นใจนะครับแต่ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ตั้งใจคิดมานะครับพอเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้ทำไม่ถูกต้องแบบนี้ของปลอมของละเมิดลิขสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบทั้งตรวจจับระงับรายการเชื่อมโยงไปสู่การทำงานที่รวดเร็วขยายผลไปสู่เส้นทางทางการเงินรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่ก็คือการเดินหน้าอย่างจริงจังครับแล้วก็อย่างเข้มข้นนะครับของการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับอ่ะข้อความยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่บอกว่าทุกๆวันก็ต้องเปิดมานะครับฟังคุณบอลแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆมากมายส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพรพัฒน์วันนี้ส่งข้อมูลเข้ามาด้วยแล้วก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาหลายคนบอกว่าฟังอยู่นะครับแล้วก็มีบอกว่าพื้นที่ไหนที่ฝนตกนะครับส่งกำลังใจไปให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะข้อความสำคัญที่เรียกว่ายังคงเดินหน้าส่งข้อความมาอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็ติดตามกันอยู่เรื่องราวของการกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนนะครับของน้ำมันที่ยังคงเป็นไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ Data Center แถวพระราม9ล่าสุดครับมาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดนึงเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็สนใจดร.สุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยครับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ความสำคัญครับกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบตามนโยบายครับของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านกำชับคุณผู้ฟังนะฮะให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยไปติดตามนะฮะแล้วก็สนับสนุนการจัดการกรณีที่มีเหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center แถวถนนพระราม9ซึ่งตรงนี้ครับเขามีการไหลน้ำมันนะถ้าเห็นภาพในโซเชียลใช่ไหมไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิด
แล้วก็มีการเร่งเก็บกู้นะครับกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกัน

กระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับท่านบอกว่าตนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้รวมถึงสำนักงานเขตห้วยขวางล่าสุดก็ลงพื้นที่ทันทีครับเพื่อติดตามเรื่องของการบำบัดแล้วก็กำจัดน้ำเสียตะกอนดินที่มีการปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูล Data Center รวมถึงการระบายน้ำต่างๆนะครับออกมาล่าสุดครับบริษัทเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในการแก้ไขกำจัดตรงนี้ให้ถูกต้องโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเวลา 14:00 น.ไปจนถึง 23:30 น.สามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ได้แล้วเสร็จนะครับโดยผลจากการตรวจนะครับหลังจากการดำเนินการกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันก็พบว่าค่าก๊าซต่างๆตอนนี้อยู่เป็นศูนย์แล้วนะครับสะท้อนถึงการดำเนินการต่างๆว่าสามารถที่จะลดการปนเปื้อนแล้วก็กลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทางกรมควบคุมมลพิษก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับลงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเรื่องของการกำจัดน้ำเสียเรื่องของตะกอนที่มีการปนเปื้อนมาพร้อมถึงการไปลงพื้นที่ครับสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์เรื่องของกลิ่นเพราะว่าหลายคนมีการแจ้งมาจากประชาชนด้วยนะครับว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยแล้วพี่น้องประชาชนก็กังวลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อจัดการปัญหาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันครับเราก็ติดตามเรื่องนี้กันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็ส่งกันมาให้ข้อมูลต่างๆกันมาได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับใครที่ใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบ้างยกมือขึ้นแน่หลายๆคนบอกว่าสะดวกดีคุณบอลเวลาที่เรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแต่ในขณะเดียวกันครับบางคนก็เจอปัญหาล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความสะดวกนะฮะในเรื่องของบริการแต่ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยครับโดยรัฐบาลก็เน้นย้ำครับความสำคัญของผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานนะครับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงกรณีที่มีการเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายย้ำนะฮะว่าทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวโดยกรมการขนส่งทางบกครับตอนนี้เนี่ยเปิดพื้นที่อาคาร4นะฮะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันในการลงทะเบียนแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับก็มีผู้เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะได้มีการทำให้ถูกต้องด้วยกรมการขนส่งทางบกก็ได้เตรียมอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้าไปทำให้ถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการได้นะครับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์นะครับก็ให้บันทึกภาพQR code ผลของการอบรมออนไลน์เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยจากนั้นก็นำมาเอกสารทั้งหมดนะฮะมาแสดงยื่นคำขอแบบ walk in ก็ได้ครับที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็สอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับเมื่อการตรวจทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปท่านก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วก็ไปให้บริการพี่น้องประชาชนได้เห็นไหมครับขั้นตอนก็ง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นนะครับเรื่องของการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทำให้ถูกต้องนะครับย้ำเลยนะครับสวท.ของเราก็เน้นย้ำกันประชาสัมพันธ์กันทุกวันก็เพื่อพี่น้องประชาชนเวลาที่เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันก็จะได้ปลอดภัยด้วยโดยปิดท้ายครับรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีติดตามเหตุที่มีปัญหาหรือว่าการกระทำความผิดจากข้อร้องเรียนก็จะได้มีการประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบได้ไงว่าใครทำผิด

0: กฎแล้วก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยที่นำมาเล่าให้ฟังกันผ่านสวทของเราครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่ติดตามกันอยู่ครับรวมถึง105 MHz แล้วก็ทาง AM ด้วยนะครับ819 GHz AM 891 GHz 1467 GHz ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มก็ออนแอร์คู่ขนานกันไปทั้งเพจ Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยแต่ตอนนี้เตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.กันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามกันอีกเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรม1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดที่บ่อนทำลายชีวิตผู้คนและสังคมไทยพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งพลังของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทมอบแก่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เก็บไว้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนและนำดอกผลไปใช้ในกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งความสามัคคีและการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินทุนเล็กๆหากแต่เป็นพลังแห่งความรักความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีใช้ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเกราะป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติดวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้หยั่งรากลึกในหัวใจของคนไทยเป็นแสงแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็งน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงมุ่งมั่นให้ลูกทุกคนของแผ่นดินนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก3 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนเมื่อกี้นี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปเคารพธงชาติกันกลับมาข้อความระหว่างที่ได้มีการพูดคุยช่วงเมื่อกี้นี้นะครับก็มีหลายๆท่านก็ส่งเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันในหลากหลายพื้นที่ครับเบอร์โทรศัพท์ยังคงมีให้ได้ทักทายกันเหมือนเดิมครับ02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญของประเทศไทยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีฟังแล้วก็ชื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวน้องๆเองด้วยนะครับตัวเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็ตัวของผู้ปกครองรวมถึงคุณครูด้วยครับเพราะว่าทางด้านของมีข้อมูลข่าวดีของคนไทยให้ได้ชื่นใจเรื่องของผลการศึกษาครับหลังผลพิซซ่า2025ออกมาคะแนนเด็กไทยเพิ่มขึ้น3ด้านขึ้นสู่อันดับ53ของโลกแล้วนะครับคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยตอนนี้อยู่เหนือกว่ามาเลเซียอยู่เหนือกว่าอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ฟิลิปปินส์ครับโดยเรื่องนี้ครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานงานแถลงข่าวเรื่องผลการประเมินพิซซ่า2025นะครับแล้วก็การมอบนโยบายเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการครับโดยเรื่องนี้ครับผลการประเมินเขาเรียกพิซซ่า2025เนี่ยนะครับสะท้อนถึงสัญญาณบวกของการศึกษาไทยเมื่อนักเรียนไทยครับมีคะแนนเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับครบทั้ง3ด้านเลยคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคะแนนก็เพิ่มขึ้นนะฮะ403

32คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคะแนนคณิตศาสตร์ครับ407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนคะแนนการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนพร้อมทั้งมีการขยับอันดับครับจากอันดับที่58ในปี2022สู่อันดับที่53ของโลกในปี2025ผลครั้งนี้ครับเป็นการยืนยันว่าเด็กไทยของเรามีศักยภาพระบบการศึกษาไทยสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็มองเห็นเป้าหมายเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับบอกว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เหตุผลที่ให้เราหยุดพัฒนาแต่เราต้องใช้แรงส่งนะครับในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นให้เข้มข้นขึ้นครับแล้วก็เข้าถึงเด็กไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยผลการประเมินครั้งนี้ครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกด้วยว่าประเทศไทยนะครับมีกลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนอายุ15ปีจำนวนกว่า 8,547 คนจากสถานศึกษาเนี่ย273แห่งครอบคลุมครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงโรงเรียนวิทยาด้วยเมื่อมีการเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วคุณผู้ฟังครับในประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวเด็กๆเก่งมากๆครับคะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ที่432คะแนนสูงกว่ามาเลเซียสูงกว่าอินโดนีเซียสูงกว่ากัมพูชาสูงกว่าฟิลิปปินส์ส่วนคะแนนคณิตศาสตร์ครับไทยเนี่ยได้407คะแนนการอ่านของเราได้392คะแนนอย่างไรก็ตามผลคะแนนทั้ง3ด้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD อยู่ที่482คะแนนนะครับในด้านวิทยาศาสตร์463คะแนนด้านคณิตศาสตร์นะครับก็เรียกว่าทั้งในด้านการอ่านก็อยู่ที่461คะแนนด้านการอ่านด้วยแต่นี่ก็เป็นข่าวดีครับที่ทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่ามีการนำผลนะฮะเรื่องของนักเรียนนะครับที่เรียกว่าตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของคณิตศาสตร์นะครับรวมถึงเรื่องของการอ่านด้วยนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับนักเรียนทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของเรานะครับถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของการโกงสอบล่าสุดครับรัฐบาลสกัดธุรกิจนะฮะเกี่ยวกับการโกงสอบทั้งหมดบอกเลยว่าการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวแล้วก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศนะครับสกัดกั้นทุจริตสอบราชการโกงสอบย้ำครับว่าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับเรื่องของการเตรียมยกระดับมาตรการทั้งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการบอกให้เข้มข้นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะครับหลังจากที่สำนักงานกพ.เนี่ยได้มีการตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันเนี่ยรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งมีบางกรณีครับมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายแล้วก็ยังมีการพบด้วยคุณผู้ฟังว่ามีช่องว่างเนี่ยของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนเข้าไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้ล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญครับในการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะครับคือแบ็คลิสต์รวมถึงเรื่องของแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับเพื่ออุดช่องโหว่ระบบเดิมป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะครับมาตรการสำคัญครับการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตนะฮะในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานนี้ครับเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งหากตรวจพบนะครับว่ามีการทุจริตเกิดก่อนการบรรจุก็ให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุเนี่ยนะดำเนิน

0: การในการให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องสำคัญโกงสอบย้ำเลยว่าจบอนาคตรัฐบาลลั่นเลยว่าไล่ออกสถานเดียวแล้วก็มีการทำแบ็คลิสต์เวียนทุกๆหน่วยงานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับทุกๆวันที่เราได้ตามข่าวทุกๆวันที่เราได้ฟังข้อมูลต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจอปัญหาเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดน่านล่าสุดครับทางด้านของเหตุการณ์อุทกภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่านตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอครับหลังจากน้ำลดสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกว่าคลี่คลายแล้วแต่ก็พบปัญหาตามมาคุณผู้ฟังเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักในการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรต้องบอกว่าน้ำท่วมที่น่านเนี่ยเสียหายมากเลยทีเดียวนะครับเกษตรกรต้องแบกรับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็ยังต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตในฤดูกาลใหม่รัฐบาลครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการนำช่างเกษตรท้องถิ่นแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆลงพื้นที่นะครับไปเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรฟรีนะครับในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้นะจนถึง15กันยายน2569เขามีการตั้งเป้าด้วยคุณผู้ฟังนะครับซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ไม่น้อยกว่า250เครื่องนะครับในพื้นที่3อำเภอคือท่าวังผาท่าวังผาก็เจอน้ำท่วมหนักเลยทีเดียวอำเภอปัวนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่านซึ่งเรื่องนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ที่เกษตรกรสามารถนำมาให้บริการซ่อมฟรีได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันหน่อยรถไถเดินตามนะครับเครื่องตัดหญ้าเอามาซ่อมได้นะครับเครื่องพ่นยานะครับเครื่องยนต์ดีเซล1สูบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำตลอดจนเขาเรียกว่าเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆครับที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องมาดูจุดให้บริการในการซ่อมกันสักนิดหนึ่งครับมี3จุดใหญ่ๆคุณผู้ฟังนะฮะหนึ่งเลยที่พื้นที่ท่าวังผา12ถึง14กันยายนครับณหอประชุมบ้านศพบัวนะครับอยู่ที่หมู่4ตำบลยมนะครับพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการซ่อมก็คือ12ถึง15กันยายนณหอประชุมบ้านดอนสถานอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลสถานครับแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองน่านจะเปิดให้บริการในวันที่15กันยายนณหอประชุมบ้านน้ำคลกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ที่อำเภอท่าวังผาเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่านนะครับได้รับผลกระทบเครื่องไม้เครื่องมือเสียหายจากน้ำท่วมเครื่องตัดหญ้าเสียหายคุณบอลนะมีโทรมาหลังไมค์บอกเครื่องพ่นยาเสียหายเครื่องยนต์ดีเซล1สูบนะฮะน้ำท่วมโอ้พังเลยว่าอย่างนี้เอามาซ่อมครับเดี๋ยวซ่อมให้ฟรีนะฮะเครื่องสูบน้ำด้วยแล้วก็เครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าครับเปิดคลินิกซ่อมฟรีย้ำนะครับซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรนะครับ12ถึง15กันยายนนี้ช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านหลังน้ำลดครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาประโยชน์ล้วนๆเลยครับที่ติดตามกันแล้วก็ฟังกันนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับอ่ะเดี๋ยวบันพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกล

0: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จับประเด็น VIP
7: กลับมาติดตามกันครับ 18:18 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมครับบอลสกันแก้วประจันทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็มี105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้และก็ยังมี AM ด้วยนะครับ819 GHz 891 GHz ครับรวมถึง AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับแน่นอนว่าทุกพื้นที่ของเราครับก็สามารถติดตามฟังรายการได้ออนไลน์ก็ยังคงคู่ขนานไปด้วยนะครับเรื่องราวของ AI ไม่พูดถึงไม่ได้ครับแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตกันแทบจะทุกๆวินาทีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เราตื่นมาตอนเช้านะครับเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการหลอกลวงต่างๆออนไลน์เราก็มีการใช้ AI กันทั้งหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องของสุขภาพหลายๆคนบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการพักผ่อนด้านโภชนาการต่างๆถ้าเราจับเอาประโยชน์ของ AI นะครับเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพปรับสุขภาวะเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวจะใช้อย่างไรวันนี้ครับได้รับเกียรติจากนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับจะมาพูดคุยเรื่องของเทคโนโลยี AI เพื่อการปรับสุขภาวะด้วยตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
7: ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทักทายคุณหมอก่อนเลย
8: ดีเลยครับ
7: น่า
8: คิดว่าทุกคนก็น่าจะสุขภาพดีกันนะครับเพราะทุกคนก็จะมีอะไรนะครับที่สำคัญกว่าสุขภาพนะครับเงินทองนะครับตำแหน่ง
7: ครับ
8: หรือว่าความสุขอื่นๆจะไม่สำคัญเลยครับถ้าสุขภาพเราไม่ดีครับ
7: ครับแต่แน่นอนเมื่อกี้นี้บันเกิดอยู่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่เราลืมตาเลยตั้งแต่เราเข้านอนเราจะผูกพันกับ AI มากๆเลยต้องปฏิเสธไม่ได้นะคุณหมอนะว่า AI ในปัจจุบันนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับเรามากๆคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าบทบาทของ AI เบื้องต้นเลยมันมีอิทธิพลกับชีวิตของคนเรายังไงบ้างครับคุณหมอครับ

0: ันนี้สำคัญมากๆครับคือเวลาคนนึกถึง AI นะคุณบอลเขาก็บอกว่าไม่เห็นมันต่างอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยถาม Google ก็ตอบแต่เขาอาจจะต้องหานิดหน่อยว่าจะเอาฟังเว็บไซต์ไหนอย่างเงี้ยนะฮะจะดูเว็บไซต์ไหนแต่เดี๋ยวนี้พอถามไปปั๊บมันก็ตอบเราอ่ะมันก็เหมือน Google เลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ AI เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือในการตอบคำถามอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันอาจจะรวบรวมมีข้อมูลมันเอารูปแบบของข้อมูลต่างๆมาคำนวณแล้วมันประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็ตอบเราได้โดยที่มันต้องศึกษาทั้งข้อมูลภาพใหญ่แล้วบางทีมันก็รู้จักเราแล้วก็ตอบให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการด้วย
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากๆโดยผมคิดว่าในเรื่องสุขภาพเนี่ยประโยชน์ของ AI เนี่ยมันมีอยู่สัก3ประการต่อแล้วกัน
1: ครับมีอะไรบ้างครับกับประโยชน์สุขภาพ
0: ที่หนึ่งเลยเนี่ยโหสำคัญมากเลยครับ
1: ครับ
0: คือมันทำให้เรารู้จักสุขภาพของตัวเราเองดีขึ้น
1: คือ
0: บางทีเราก็นึกว่าเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะช่วงนี้เราก็เป็นเบาหวานช่วงนี้เราเป็นความดันหรือเราน้ำหนักเกินบางทีเรานึกว่าเรารู้แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ AI แล้วไปบวกกับส่วนที่เรียกว่าข้อมูล IoT นะครับ Internet of Things คือหมายความว่าอาจจะมีนาฬิกา
1: ครับ
0: อาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราวัดสุขภาพของเรา
1: ครับ
0: เสร็จแล้วส่งไปให้ AI ครับโอ้โหคราวนี้ละมันจะศึกษามาอย่างดีเลยเพราะว่ามันจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลครับ
1: ครับ
0: อย่างผมเองนะครับคุณบอล
1: ครับ
0: ผมเนี่ยบางทีผมก็นึกว่าผมนอนดีแล้วปรากฏว่าผมก็ซื้อนาฬิกามาแล้วมันวัดการนอน
1: ครับ
0: เอ้ยบางทีมันก็ให้คะแนนเราเนี่ยว่านอนไม่ค่อยดี
1: อ๋อเหรอ
0: เราก็เลยสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยหน้าจอเนี่ยรูปแบบการนอนว่าเราหลับลึกเท่าไหร่หลับตื่นเท่าไหร่หลับฝันเท่าไหร่แล้วเราก็เอาหลายๆวันเนี่ยนะแล้วก็มีหลายคะแนนเนี่ยนะโยนไปให้ AI มันแล้วให้มันประมวลสิโอ้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยหลับอ่ะดีแล้วแหละแต่คุณน่ะเข้านอนไม่ตรงเวลาทำให้คุณตื่นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะคุณมีนิสัยการตื่นปกติดังนั้นเนี่ยการเข้านอนเนี่ยคุณมีบางทีก็นอนเร็วบางทีก็นอนดึกอะไรต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายคุณไปตื่นตรงเวลาเนี่ยบางวันเลยนอนน้อยเกินไปมันก็สอนเราแล้วเราก็ค่อยๆถามมันดังนั้นหมายความว่า AI เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหนึ่งคือเข้าใจสุขภาพเรามากขึ้นแล้วเดี๋ยวอะเราจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรานะครับอันนี้มาอันที่สองครับคุณบอล
1: ครับในส่วนของคนที่สุขภาพปกติดีครับ AI จะช่วยเหลือเรายังไงบ้างครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าคือคนสุขภาพดีเนี่ยบางทีก็นึกว่าอ้าวฉันดีแล้วไง
1: ฉันไม่เห็นต้องไปพึ่งอะไรเลย
0: ไปพึ่งอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคนสุขภาพดีเนี่ยยิ่งจะต้องใช้ AI จะได้สุขภาพดีขึ้นคำว่าสุขภาพดีบางคนก็บอกว่าเพราะฉันไม่มีโรคสมมติว่าคนอายุ30ปรากฏว่าก็น้ำหนักเกินอยู่หน่อยนึงมันก็ไม่ป่วยอะไรนี่ไม่เจ็บไม่ป่วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนบ้างแล้วก็เอ๊ะบางทีก็อาจจะอดนอนบ้างงานมันหนักมันวุ่นวายอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: เนาะบางทีก็มีความเครียดบ้าง
1: สูบบุหรี่ด้วยบางคน
0: วัดความเครียดบางคนสูบบุหรี่อีก
1: ครับ
0: เพราะมันมีหลายอย่างเลยแล้วเราก็นึกว่าสุขภาพดีคือไม่ป่วยเนี่ยมันจะอยู่กับเรายาว
1: ๆครับ
0: ปรากฏว่าผมบอกเลยลองดูเลยครับถ้าเกิดเราคิมเข้าไปว่าเราเป็นผู้ชายอายุ30ปีสูบบุหรี่เป็นบางครั้งดื่มเหล้าอาทิตย์ละครั้งครั้งละครึ่งขวดนะออกกำลังกายแบบนี้น้ำหนักเกินแบบนี้นู่นนี่นั่นนะนอนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยคำนวณอายุค่าเฉลี่ยของฉันให้หน่อย
1: ครับ
0: โอ้มันคำนวณมาเลยครับ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ผมโอ้มันคำนวณได้เลย
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันคำนวณมาปั๊บเนี่ยเราก็ถ้าเกิดมาคำนวณมาต่ำใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะปรับเปลี่ยนยังไงเรามีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคอัม

0: พลาดตอนอายุเท่าไหร
1: ่
0: กี่เปอร์เซ็นต์ถามได้หมดเลยครับ ใส่ข้อมูลเข้าไปดังนั้นเราก็จะมานั่งคิดว่าเอ๊ะการใช้ชีวิตของเราแบบเนี้ยที่อาจจะอ้วนจะไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนนะทั้งที่เราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสุขภาพดีแต่มันอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได
1: ้
0: ดังนั้นสิ่งที่ไฮทำให้เนี่ยคือเขาเรียกว่าคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเหมือนที่เราใช้คำว่าตัดเสื้อสูตรกับคุณบอล
1: ให้ตรงกับรูปร่างของแต่ละท่าน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: คือเรียกว่าทุกคนก็จะรู้เลยว่าแล้วบางทีเนี่ยบางคนก็สมมติไปฟัง YouTube ไปฟังคนนู้นคนนี้อาจารย์หมอบอกต้องออกกำลังกายวันละชั่วโมง
1: ครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยแค่เดิน5นาทีก็เหนื่อยแล้ว
1: เราก็เกลียดแล้ว
0: เกลียดครับว่าผมอ่ะเดินแค่5นาทีก็เริ่มเหนื่อยแล้วที่ประจรเริ่มเร็วแล้วผมควรจะฝึกออกกำลังกายยังไง
1: ครับ
0: ก็อาจจะบอกว่าคุณลองตั้งโปรแกรม5นาทีสัก5วัน
1: ครับ
0: แล้วคุณอาจจะเพิ่มเป็น10นาทีอีก5วันแล้วคุณอาจจะเพิ่มเป็น15นาที15 15อันที่5วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จัดโปรแกรมให้เราเลยครับ
1: อ๋อกําลังจะถามเลย
0: ถามมาว่าเหนื่อยมั้ย
1: เขาจะออกแบบโปรแกรมให้เราเลยเหรอครับคุณหมอครับคร่าวๆ
0: ใช่มันจะช่วยออกแบบให้คือเราต้องบอกเขาเลยบอกช่วยออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายที่เหมาะกับฉันหน่อยโดยฉันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันเดินแค่นี้ฉันก็เหนื่อยแล้วฉันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีผลเลือดอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: ฉันป่วยไม่ป่วยฉันอายุเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันคํานวณมาให้หมดเลย
1: ดีจังเลย
0: อันนี้ก็เรียกผู้ช่วยสุขภาพประจําตัวครับ
1: ครับอันนี้ในส่วนของคนที่มีสุขภาพดีนะครับเอามาดูอีกกลุ่มนึงบ้างอีกกลุ่มนึงครับก็บอกว่าพี่มีโรคประจำตัวบ้างเช่นเบาหวานความดันนะครับไขมันเยอะๆอะไรต่างๆโรคไตด้วยในส่วนของผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างนี้เทคโนโลยี AI สามารถช่วยพวกเขาอย่างไรได้บ้างครับ
0: โอ้โหช่วยเยอะเลยครับก็คือผมบอกเลยนี่ผมเพิ่งเจอนะมีท่านนายตำรวจใหญ่ท่านนึงเขาก็บอกเลยว่าเขาไปตรวจสุขภาพมา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเจอว่าค่าไตไม่ค่อยดีให้อยู่ระดับ3ครับเขาก็ถาม AI เลย AI บอกว่าอยากกินเค็
1: ม
0: เขาก็เลยบอกว่าอ่ะเขาจะกินเขาก็ถ่ายรูป
1: ครับ
0: บอกว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้เนี่ยกินอะไรดีอันนั้นมันก็จะวิเคราะห์เลยโอ้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะบางทีมันมีน้ำซุปนะถ้าคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวคุณอยากกินน้ำซุปถ้าคุณกินอาหารในนี้เดี๋ยวคุณอย่าจิ้มมากนะเดี๋ยวเกลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะบอกเราอะเราจะกินผักเยอะๆด้วยคือถ้าเราถามเป็นเนี่ยมันจะบอกเราหมดเลยว่าโอ้เราต้องทำยังไงกับชีวิตเราบ้าง
1: หรือ
0: บางทีเนี่ยยิ่งเราป่วยไม่สบายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะเราเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะถามได้ว่าเอ้าตกลงว่าฉันเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยฉันควรจะกินหวานแค่ไหนน้ำหวานเนี่ยควรจะกินไหมถ้ากินชาเขียวเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินน้ำมันลมได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะคำนวณเรื่องของค่าน้ำตาลว่าวันหนึ่งควรจะกินได้6ช้อนสมมติเราไม่รู้นะมันก็จะคำนวณให้เราถ่ายบางทีเราถ่ายรูปทั้งวันเลยนะโจรก็ไป
1: แล้
0: วช่วยวางหวานมื้อเย็นให้หน่อยดิเพราะตอนเช้าฉันก็กินเยอะมาแล้วกลางวันฉันกินมาอีกมื้อเย็นฉันควรจะกินอะไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็อาจจะวางแผนได้อีกอันนึงเรื่องคนป่วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะบอกอันนี้ก่อนนะครับว่าคือถ้าเราเข้าไปถามอะไร AI อย่าเชื่อมันทั้งหมด อย่าปรับยาเองให้เอาความรู้ต่างๆของมันเนี่ยไปเช็คกับหมออีกที
1: ครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญที่เราคิดว่าจะปรับเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งแต่ว่าอาจจะฟังความเห็นมันได
1: ้ครับ
0: แล้วค่อยไปคุยกับหมออีกทีหนึ่งมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่การวินิจฉัยเนี่ยมันก็ช่วยนะอย่างผมยกตัวอย่างมีคนรู้จักผมเนี่ยนะเขาก็ไปตรวจอัลตราซาว
1: ด์ครับ
0: แล้วเจอก้อนที่ตัดหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจเพิ่มอีกอย่างนึง
1: ครับ
0: เขาก็เลยถ่ายรูปที่อัลตราซาวด์อ่ะมาปรึกษาผมผมก็บอกผมไม่ใช่หมอผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์นะแต่ผมก็เอารูปเข้ามาเนี่ยโยนมาให้ AI มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างมันออกมาหมดเลยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าโอ้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่าง

0: สรุปมันก็บอกว่าควรจะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งปรากฏว่าคนที่รู้จักคนนั้นเนี่ยญาติผมเนี่ยเขาก็ไปตรวจแล้วก็ตรงกับที่มันบอกเลยที่โอกาสสูงสุดเลยว่าน่าจะเป็นอันนี้มากที่สุดเลยเขาตอนแรกก็เลยทำให้เขาสบายใจขึ้นเมื่อตอนแรกเขานอนไม่หลับ
1: ม
0: ันจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยพอ AI มันบอกว่าคุณไม่น่าจะเป็นมะเร็งนะเดี๋ยวก็แล้วก็จริงๆอาทิตย์ถัดไปเขาจะต้องไปตรวจเขาก็เลยทำให้นอนหลับมากขึ้นก่อนที่จะไปตรวจยืนยันอีกทีหนึ่งอย่างนี้ครับมันแต่อย่างไรก็ต้องไปตรวจอยู่ดีนะครับคุณบอลครับ
1: ครับอันนี้เรื่องสุขภาพภายนอกไปแล้วใช่ไหมฮะทั้งเรื่องคนสุขภาพดีเรื่องคนที่มีโรคประจำตัวและอีกเรื่องนึงครับความเครียดสุขภาพจิตบ้างบางคนบอกว่ามีความกังวลใจบ่อยบางคนถึงขนาดซึมเศร้าด้วยอย่างนี้ครับในภาคส่วนในโหมดของสุขภาพจิต AI ช่วยได้ไหมครับ
0: โอ้ช่วยได้มากครับ
1: ครับ
0: คือบางคนก็บอกว่าอย่าไปปรึกษา AI เยอะมามันจะรู้ดีผมจิตแพทย์ได้ไงคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนี่นะให้ไปพิมพ์สิ่งที่เรียกว่าการประเมินเบื้องต้นมันจะมีแบบคัดกรองออกมาเลยครับเช่นฉันเครียดไหมมันจะมีแบบคัดกรองออกมาเราก็กรอกไปฉันกินข้าวได้ไหมนอนหลับหรือเปล่านอนไม่ค่อยหลับหรืออะไรยังไงไม่ค่อยรู้สึกกระปี้กระเป๋าพึงพอใจหรืออะไรยังไงเนี่ยเขากรอกไปปั๊บมันคำนวณคะแนนได้เลยคุณเครียดคุณเป็นสุขภาพจิตระยะไหนคะแนนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ทีนี้พอมันได้คะแนนมาเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าเราต้องไปหาหมอหรือเปล่าถูกไหมฮะบางทีเราก็ปรึกษาไปก็ได้ว่าเราควรไปมันก็คงจะบอกว่าไปสักหน่อยแล้วกันเพราะคะแนนคุณสูงทีนี้เราก็ไปติดตามต่อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไปรักษาแล้วหรือมันอาจจะไม่ต้องรักษาก็ได้เราอาจจะสามารถที่จะถามก็ได้ว่าที่เรากังวลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยมีความคิดแบบไหนยังไงนะฮะมันก็อาจจะค่อยๆปลอบเราแล้วก็ทำให้เราเข้าใจสุขภาพใจเราดีขึ้นแล้วบางทีเราอาจจะบอกว่าฉันควรทำยังไงบางทีก็บอกอ่ะไปผ่อนคลายหน่อยไปออกกำลังกายนะฝึกการหายใจเพื่อควบคุมอารมณ์นะแล้วฝึกคิดในแง่บวกอะไรเงี้ยคือเราถามมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจสุขภาพจิตเรามากขึ้นครับคุณบอล
1: นี่นะครับเรียกว่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับเราเองทั้งคนที่สุขภาพดีทั้งที่คนที่มีโรคประจำตัวคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยในปัจจุบันนี้ครับคุณหมอครับเราได้มีการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนของวงการสาธารณสุขเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: โอ้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของสสส.เลยแล้วกันนะย้อนกลับไปเลยเรามีเครื่องมือเนี่ยที่เรียกว่าดีมากดีมายเนี่ยเป็นแอปที่อาจารย์ที่จุฬาเนี่ยร่วมกับสสส.เนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ AI มาคัดกรองภาวะซึมเศร้าครับแล้วก็สามารถที่ทำให้คนเข้าไปเนี่ยก็จะ1คัดกรองได้2คือใช้ AI เนี่ยนำเบื้องต้นแล้วก็อาจจะบอกว่าคุณควรจะไปพบแพทย์นะหรือคุณควรจะผ่อนคลายอะไรยังไงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟัง คือมันเป็นระยะต้นที่บางทีเนี่ยบางคนรู้สึกว่าถ้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยเราเป็นโรคจิตแล้วก็เลยไม่ยอมไปแต่ว่าถ้าเราลองใช้ AI ก่อนเนี่ยบางทีมันก็จะช่วยให้คัดกรองได้หรือบางทีตอนนี้เราก็มีแอปที่เรียกว่า Persona Health ของสสส.นะครับก็คือสามารถเข้าไปเนี่ยจะใช้ AI เลยถ้าเราค้นข้อมูลอะไรเช่นเราสนใจเรื่องฆ่าไตนะแล้วลองถามไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกเลยว่าเออมันมีข้อมูลอย่างนี้มีคลิปวิดีโอเรื่องไตนะคุณสนใจจะดูไหมคุณแล้วคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลบ่อยๆคุณตรวจเบาหวานหรือยังค่าน้ำตาลคุณเท่าไหร่เพราะอย่างนี้คุณจะต้องไปเช็คอย่างนี้นะเพราะคุณมีภาวะไตแล้วมีเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยแนะนำให้ดีขึ้นแล้วมันมีคลิปวิดีโอต่างๆที่สสส.ทำเนี่ยหรือว่าเป็นอินโฟกราฟิกที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญครับที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพดีได้มากขึ้นครับ
1: ครับโดยท้ายที่สุดครับเรื่องของการสรุปเรื่องของประโยชน์อย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องรู้เท่าทัน AI การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการปรับสุขภาวะรวมถึงแนะนำวิธีการใช้ AI กับความมีวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพสักนิดนึงครับ
0: ครับอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับถ้าใช้ AI ดูแลสุขภาพให้ใช้คำว่ารู้เลือกทำทบทวนหมายความว่ารู้นี่คือ

ให้ไลน์เพื่อนรู้ก่อนว่าสุขภาพเราเป็นยังไงมีความเสี่ยงอะไรเลือกครับหมายความว่าทำเรื่องเป้าหมายเล็กๆก่อนที่เราอยากให้สุขภาพเราดีเช่นลดของหวานไปเดินสัก10 นาทีแล้วก็ทำนี่คือต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

0: มากๆเลยคุณหมอครับได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพดีคุณหมออวยพรส่งท้ายสักนิดนึงสำหรับแฟนรายการสักหน่อยนึงครับ
1: ครับก็ขออวยพรนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับ อยากได้ต้องทำเองขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมีวินัยและมีนิสัยของการมีสุขภาพดีครับ
0: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนั่นเองขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะครับเริ่มต้นจากตัวเราก่อน 1. ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับผักและผลไม้อย่าให้ขาดครับต้องทานแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารในทุกๆมื้อด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะครับฟังรายการไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยดีมากนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเห็นไหมฮะสร้างการตระหนักรู้ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สดใสนะครับแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างที่บอกเลยออกกำลังกายไปแล้วนะครับเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอด้วยบางคนบอกเมื่อกี้นี้โอ้โหงานเยอะมากเลยคุณบอลแล้วเวลานอนแทบจะไม่ค่อยมีเลยก็แน่แหละนะครับต้องจัดสรรด้วยอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะครับดูแลแล้วก็อย่าลืม AI อย่างที่บอกว่ามีประโยชน์ด้วยถ้าเรารู้เท่าทันนะครับเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายการพักผ่อนนำมาใช้ได้นะครับบางคนก็แบบอย่างคุณหมอบอกว่าถ่ายรูปตลอดเลยอันนี้ทานได้ไหมทานอย่างไรพูดคุยนะครับแล้วก็เลือกสรรประโยชน์จาก AI นำมาดูแลสุขภาพร่างกายตนเองนั่นเองนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับท่านคุณหมอนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสครับให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ด้วยอันนี้ก็สำคัญอย่างที่บอกเลยอารมณ์ต้องดีนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะไปผ่อนคลายได้ฟังเพลงเรื่องของกิจกรรมยามว่างนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับร่างกายที่เราชอบด้วยนะครับกับอารมณ์แล้วก็เรื่องของความคิดของเราด้วยมาดูข้อความกันหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลากหลายพื้นที่นะครับที่มีข้อความแล้วก็มีข้อมูลส่งมาด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีข้อมูลต่างๆเรื่องล่าสุดเลยครับทางด้านของประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวได้มี MOU กันนะครับยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนอันนี้เป็นเรื่องที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดครับอย่างที่บอกหลายๆสายที่ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็มาคุยในช่วงของจับประเด็น VIP ด้วยเรื่องของการลดเผาใช่ไหมครับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็ลดเผาอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของหมอกควันข้ามแดนนะครับล่าสุดต้องบอกเป็นข่าวดีครับไทยและสปป.ลาวจับมือกันคุณผู้ฟังยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมมีการลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อง PM2.5 ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแล้วก็เครื่องวัดอากาศครับเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวครับพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีครับแล้วก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับณอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยถือโอกาสการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นครับได้บอกว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับให้ต้อนรับแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนเรื่องของฝุ่น PM2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นครับการทำงานร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการลงนาม MOU ครั้งนี้นะครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ครับก็เพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของการครอบคลุมทั้งการป้องกันการควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำ

และก็ดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำครับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของการจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคลครับเพื่อให้ไทยแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยร่วมมือกันนะฮะในการจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือสำคัญครับระหว่างไทยลาวในการลงนามบันทึกความร่วมมือนะครับ MOU แก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนนั่นเองนะฮะจากเพจของเราที่ได้ลงไว้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันหน่อยนึงชั่วโมงนี้นะครับมีมากมายเลยทีเดียวนะครับมีคุณอภิชยาคุณยายของน้องบีมครับไม่อยากให้เด็กทะเลาะกันเพราะสถาบันเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นการเดินหน้าครับในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาครับอย่างที่นำเรียนไปนะฮะในช่วงต้นชั่วโมงคุณบังออนเล็กใบสวัสดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ในตอนนี้คุณเสวียนเล็กสถานด้วยนะครับอยู่ที่สระบุรีบอกอยู่ที่เสาให้ครับตอนนี้ฝนตกเล็กน้อยคุณบอลแต่ว่าฟังทุกวันเลยนะครับเรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางวิทยุของเราหลายๆคนช่วงบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก็เรียกว่าเปิดกันพร้อมหน้าเลยทานข้าวไปด้วยบางคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สอนหนังสือสอนกันบ้านลูกนะฮะในช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ให้มีความสุขกันในทุกๆครอบครัวที่ติดตามครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน้องบูมด้วยนะครับสวัสดีทักทายแล้วก็คุณกันดาด้วยคุณมอสด้วยที่ติดตามอยู่ทาง TikTok นะครับอย่างที่บอกว่า I love TikTok ก็ส่งข้อความเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ให้ความสนอกสนใจด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเรื่องราวของการดูแลเรื่องชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแต่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนเรื่องราวของความปลอดภัยแน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเดินหน้าสู่การดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดหลายๆคนที่ได้ติดตามเรื่องของสื่อออนไลน์อยู่ในขณะนี้มีกรณีของรถหรูคุณผู้ฟังนะครับที่ขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีเห็นไหมกลายเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้เลยนะครับในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าจ่าอ้วนบริคคำไซครับเผยรถหรูที่ขับย้อนสอนปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยรถหรูคันดังกล่าวเนี่ยโดนยึดเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่สน.วิภาวดีล่าสุดก็ได้มีการแจ้งข้อหาเตรียมส่งฟ้องศาลด้วยนะครับโดยทางด้านของศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษกก2บกจรนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกรณีที่มีรถหรูครับขับรถย้อนสอนนะครับล่าสุดเบื้องต้นเนี่ยโดน3ข้อหาครับไม่ว่าจะเป็น1เลยฝ่าฝืนทิศทางเดินรถเรื่องของการย้อนสอนเรื่องที่2ครับฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแล้วก็เรื่องที่3ขับรถประมาทหวาดเสียวรถคันดังกล่าวครับที่เป็นรถหรูก็ได้มีการยึดไว้นะฮะที่สน.วิภาวดีครับพรุ่งนี้จะดำเนินการฟ้องศาลต่อไปด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลในเพจของ NBT Connect ครับลงเอาไว้นะครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องหนึ่งเลยเคารพเรื่องของกฎกติกานะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนต้องดูเรื่องความปลอดภัยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นบ่อยๆเลยขับปาดซ้ายปาดขวาแซงกันไปแซงกันมาบนทางด่วนต่างๆด้วยนะครับก็บางคนก็หัวร้อนนะฮะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องใจเย็นๆในการขับรถด้วยนะครับใจเย็นๆต้องท่องไว้เลยใจเย็นๆในการขับรถคุณออฟนะครับวันนี้ทักทายผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับก็ยังมีเรื่องสำคัญที่ให้ได้ติดตามกันนะครับรัฐบาลเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการครับภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสโดยขณะนี้ครับมาตรการเรื่องของการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าโดยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับได้มีการหารือกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณนะครับกรมบัญชีกลางเห็นชอบเรื่องหลักการสำคัญแล้วก็มีการมอบหมายครับให้กับสำนักงานกพ.
เร่งจัดทำรายละเอียดนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของเงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายแล้วก็นโยบายกำลังคนภาครัฐนะครับก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลต้องบอกว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กัน3ด้านด้วยกันนะครับ1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนการและก็3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจนะฮะขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแน่นอนครับส่วนที่1เลยอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามการปรับกำลังคนก็จะมีเรื่องของเกษียณก่อนกำหนดควบคู่กับการดึงอัตรานะครับมาตรการเกษียณก่อนกำหนดนะครับก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปนะครับหรืออีกกลุ่มนึงครับคือผู้ที่มีอายุ40ปีถึง49ปีแล้วก็มีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการเรื่องของการกำหนดเงินก้อนสูงสุดนะทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขครับคือการไม่กลับเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกนะครับในขณะที่รัฐบาลครับก็ได้มีการวางกรอบนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมครับแล้วก็มีการตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างแล้วก็อัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อให้นะฮะเรื่องของการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมีการปรับกระบวนการนะฮะเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องของการลดขั้นตอนนะฮะการทำงานต่างๆนะครับการปรับปรุงกระบวนการงานภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับกำลังคนนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีครับภาครัฐก็ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาทดแทนเรื่องของงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนอันนี้ก็ช่วยให้ประชาชนได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับการปฏิรูปราชการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้เรื่องของการเกษียณก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปรับคนนะครับปรับงานแล้วก็เทคโนโลยีไปพร้อมกันเป้าหมายของรัฐบาลก็ให้มีขนาดที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็คล่องตัวประชาชนไม่เป็นผู้แบกรับภาระจากการลดขนาดตรงกันข้ามครับประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะฮะขั้นตอนต้องน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้เงินภาษีอย่างคุ้มค่าระบบราชการต้องมีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็ถามมาครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของกำลังคนด้านสุขภาพและก็เรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการสุขภาพเฉพาะทางก็มีการผลักดันครับการกระจายบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับระหว่างเมืองกับพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลนะครับพร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการวินิจฉัยและก็การรักษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยนะครับแน่นอนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเทเลเมดิซีนนะครับระบบตรวจวินิจฉัยทางไกลระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์และก็การใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาสนับสนุนนะครับช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่บางทีแล้วอยู่ห่างไกลนะฮะหรือว่าพื้นที่ที่ชนบทก็จะได้เข้าถึงได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญครับแน่นอนเป้าหมายคือสถานที่อยู่อาศัยไม่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลก็ควรจะมีโอกาสได้รับบริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับประชาชนในเมือง
ก็จะมีการกระจายบุคลากรการหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางการใช้เทเลเมดิซีนรวมถึงเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเพื่อลดช่องว่างแล้วก็ลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องก็เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกเรื่องราวครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกันเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งนะฮะตรวจสอบสั่งสคบตรวจสอบบริษัทดังท็อปอัพทูลิชครับย้ำเลยตรวจสอบทุกธุรกรรม

จากหลักฐานจริงนะครับขีดเส้น1สัปดาห์เพื่อให้ผู้บริโภคต้องได้รับคำตอบโดยเร็วเรื่องนี้ครับกำลังเป็นที่สนใจนะฮะของพี่น้องประชาชนล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยภายหลังจากได้รับรายงานเรื่องความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องกว่า10รายยื่นเรื่องต่อสคบครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท Top Up Tourist จำกัดนะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้สคบเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้ครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วเรื่องนี้ครับท่านบอกว่าต้องแยกให้ชัดเจน1เลยการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS แล้วก็การเข้าร่วมแผนธุรกิจนะฮะการมีระบบสินค้าการบริการใช้งานได้จริงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าผู้ร้องแต่ละรายเนี่ยชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสินค้าหรือบริการครบถ้วนไหมนะฮะนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีเรื่องการโฆษณาครับการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือเปล่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปเงื่อนไขอย่างไรสคบครับจะดำเนินการนะฮะจากเอกสารนะฮะแล้วก็ตรวจสอบธุรกรรมจริงไม่ได้ยึดเพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้ครับครอบคลุมทั้งคำสั่งซื้อนะครับใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนนะครับท่านดูหมดเลยนะการส่งมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าระบบบริการนะฮะที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV นะฮะแล้วก็แผนการตลาดด้วยนะครับดูทุกเรื่องเลยคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่ได้รับแต่ละรายครับพร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทก็ชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็นำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีครับจากข้อมูลของสคบครับบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนธุรกรรมทุกประเภทเป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทอย่างไรก็ตามครับเมื่อมีข้อร้องเรียนสคบก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดำเนินธุรกิจต่างๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยว่าตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้และก็เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับโดยล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าจะกำชับนะครับให้ตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาผู้ร้องครับจะต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานแต่ในขณะเดียวกันครับบริษัทครับก็ต้องมีโอกาสชี้แจงด้วยนะครับหากมีโฆษณาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ตกลงหรือว่ามีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่นะครับทันทีหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการดำเนินการต่อโดยไม่ให้หยุดเพียงแค่การรับคำร้องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เรียกว่าเดินหน้าเพื่อผู้บริโภคอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับการทำงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบครับขีดเส้นเลย1สัปดาห์นะครับสั่งสคบเข้าไปตรวจสอบบริษัทดังกล่าวย้ำตรวจสอบทุกธุรกรรมครับจากเรื่องราวของหลักฐานจริงนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับจากผู้ร้องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้ครับ17 นาฬิกานะครับจนถึง19 นาฬิกาทุกเรื่องนะครับที่นำมาจากข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับจากการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึง105 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับติดตามกันได้ทุกๆวันนะฮะข้อความในช่วงท้ายๆวันนี้ก็ยังมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมว่าดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเวลาหมดเวลาแล้ว

0: นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้บรรลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
4: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
3: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
4: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น114.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปาน านกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬา8กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคัมภีระนะครับก็วันนี้เรื่องของแวดวงกีฬาเริ่มต้นที่แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีนะครับการประกาศแต่งตั้งนะครับทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ

ันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะครับก็ยินดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ตั๋วของเรานะเมื่อก่อนเป็นเรียกรองตั๋วพี่ตั๋วตั้งแต่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตัวนี้เติบโตก้าวสูงสุดนะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กกท.ดูแลกีฬาอาชีพกีฬามวยอะไรต่างๆจนมาถึงนี่แหละครับเป็นผู้ว่าการการกีฬา ขอไปนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับภารกิจก็คือเอเชียนเกมส์ล่ะนะที่ดูแลเรื่องของงบประมาณนะเรื่องของสนับสนุนนักกีฬานะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมส์แล้วก็หลายๆกีฬานะครับซึ่งก็ตามสเต็ปต่อไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลชายนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยจะแข่งขันกับชนิดไชเปนะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะก็ให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ทบทวนทักษะในเรื่องของระบบขึ้นบล็อกนะในจังหวะต่างจาก2นัดแรกนะครับเนื่องจากระบบของไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้นะฮะส่วนเรื่องความสูงก็ต่างจากเพื่อนของกาตาร์นะครับไทยล่าสุดอันดับอยู่มาที่49นะฮะหลังจากที่ชนะ2นัดนะครับส่วนไทเปหรือชนิดไทเปนั้นอยู่ที่53ของโลกนะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬานะคุณหมอวทัญญูตั้งสิริอำนวยแพทย์ประจำทีมก็บอกว่านักกีฬาของเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่เป็นอาการที่ติดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ของไทยในวอลเลย์บอลหญิงในวอลเลย์บอลชายนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ชนะชนิดไทเปได้ก็จะเป็นแชมป์สาย4นะครับการันตีเข้ารอบนะครับนะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนไทเปเนี่ยนะก็ต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอบ8ทีมนะครับพรุ่งนี้ 11:30 น.รอเชียร์กันนะครับ 11:30 น.นะคู่อื่นๆที่ผมดูอยู่ในผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนะฮะซึ่งมีญี่ปุ่นแหละเขาก็โชว์ฟอร์มดีในการแข่งขันกันอยู่นะญี่ปุ่นก็น่าจะชนะวันนี้ด้วยนะนะครับนะฮะก็ญี่ปุ่นน่าชนะวันนี้ด้วยนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการแข่งญี่ปุ่นชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะกาตาร์3-0เซตอินเดียชนะนิวซีแลนด์3-0เซตนะครับก็รอลุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันนะนะครับก็เราเข้ารอบไปแล้วนะนะครับก็รอบ8ทีมการันตีนะครับแต่ว่าจะเจอใครก็ว่ากันอีกทีนึงนะส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการนึงนะครับเป็นวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับแข่งที่ฟิลิปปินส์นะรายการPVL Invitational Conference 2026นะครับสาวไทยนะก็เป็นชุดดาวรุ่งนะครับชื่อทีมเอสโคล่านะฮะไปแข่งขันนะรายการนี้แข่งกันที่เกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์รอบนัดที่แล้วก่อนรอบรองก่อนรอบชิงเนี่ยนะนะก่อนที่เข้ามาถึงรอบชิงเราชนะทีมโฮจิมินซิตี้มา 3-0 เซต 25-19 26-24 และ 26-24 ใน2เซตหลังนั้นสูสีจริงๆนะครับเข้าชิงกับทีมคาเมเลียนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2เซตนะเซตแรกไทยชนะสาวไทยชนะ 25-22 แล้วก็ชนะในเซตที่2 25-21 นะครับนะวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะ PVL Invitational Conference นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ก็เป็นสโมสรเขานะนะครับนะเป็นสโมสรของฟิลิปปินส์นะครับก็ของไทยก็คือเอสโคล่าในนามของเอสโคล่าฟิลิปปินส์ก็คาเมเลียนนะครับเซตที่3เริ่มเปิดเซตมาเราก็นำแต้มไปก่อนคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะผมดูจากที่ไหนนะผมดูจาก YouTube ฮะแข่งขันกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีถ่ายช่องไหนไงนะส่วนวอลเลย์บอลพวกนี้นะช่องโมโนเขาถ่ายทอดสดไทยกับไทยไทเปอ่ะ1830ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทางด้านของPVL Invitational Conference เนี่ยทาง YouTube ถ่ายทอดสดก็ไปดูกันนะครับนะส่วนติดตามผลน่าจะทันในช่วงของแวดวงกีฬานะถ้าแต้มไทยไหลนำอยู่2-0ตอนนี้เซตที่3นำอยู่8-6นะทีมไทยนำอยู่8-6นะครับถ้าทันในแวดวงกีฬาจะแจ้งผลแล้วก็มาร่วมยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะในนามสโมสรเอสโคล่านะครับส่วนฟุตบอลชายไทยชุดเอเชียนเกมคุณฟังคุยกันยาวหน่อยเอเชียนเกมเพราะจะแข่งขันกันแล้วนะฮะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเอเชียนเกมของเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนาม BGTC 3นะครับปทุมธานีนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราอยู่ร่วมสายเดียวกับทางด้านของญี่ปุ่นคีร์กีสถานฮ่องกง

0: ซึ่งอยู่ในกลุ่ม A นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการซ้อมของเราก็เน้นไปเรื่องของความพร้อมในการต่อเนื่องเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของระบบหายใจนะครับนะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่านักกีฬาของเราไปยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนะตัวหลักตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะยศกรมาได้ไหมนะคณะเกษตรสรรมาไม่ได้แล้วเนี่ยนะไม่ได้ปล่อยนะที่มีอยู่เล่นยังไงนะก็ว่ากันนะครับก็นี่คือความพร้อมของนักกีฬาไทยนะฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะครับเราก็นะซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะวิชั่นนี่นะก็ได้มาสมทบทีมชุดใหญ่ในวิชั่นในชุด20ปีนะครับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้สร้างร่างกายในช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ลงแท็กติกนะครับคอนเซปต์ต่างๆนะครับวิชั่นอินทรามนี่กองหลังทีมชาติไทยนะก็ดันมาจากชุด20ปีตอนนี้ความแข็งแกร่งนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างสำหรับร่างกายและจิตใจนะปรับปรุงผลงานในเล่นกับทีมชาติ20ปีนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลการเล่นลูกอากาศต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะวิชั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็รุ่นเล่นกับรุ่น20ปีตัวเองเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้มีรุ่นพี่มาคอยซัพพอร์ตอีกนะก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ให้ประสานกันรวมถึงทำงานกับโค้ชวังนะฮะก็ได้เจอกับโค้ชหลายๆแคมป์แล้วนะก็เข้าใจระบบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ทีมชุดนี้ก็โชคดีตอนนี้ยังโชคดีอยู่นะที่มียศกรบุรพานะก็อยู่ในทีมด้วยนะครับนะยศกรบุรพานะทีมยังปล่อยเข้ามานะครับส่วนอีกคนนึงผู้รักษาประตูนะสรวัตรโพสมันนะครับผู้สาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นเกมที่ต้องเจอทุกทีมนะแข็งแกร่งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าคิกิสถานแข็งแกร่งทั้งหมดนะเราก็มีโอกาสสู้ได้นะครับมีโอกาสสู้ได้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมในแคมป์นี้คือพยายามปรับตัวในการฝึกซ้อมนะครับเน้นวิธีการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับนะก็ทีมชาติไทยนะจะเดินทางนะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเตรียมแข่งขันนัดแรกนะครับแล้วเราก็รอเชียร์กันในการแข่งขันนะฮะนัดแรกของเราเนี่ยวันที่16กันยายนนะครับก็จะเจอกับคีร์กีสถานก่อนถ้าจะไม่ผิด12หรือ13นี่แหละเดินทางไปนะไปเรียกว่าอะไรไปคุ้นเคยกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบ้านเราอากาศไม่ต่างกันนะฮะคุ้นเคยกับสภาพของสนามสภาพของอากาศเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับพอชินกับสภาพอากาศแล้วนักกีฬาก็สามารถเล่นอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกเจอคีร์กีสถานนะครับ14นาฬิกานะครับฟุตบอลเนี่ยวัน31ถ่ายทอดสดนะครับจดไว้เลยนะฟุตบอลไทยนัดแรกนะ16กันยายนนะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ AIS Play นะก็ถ่ายทอดสดนะครับชมได้ในทุกช่องทางนะครับที่แฟนรายการฟุตบอลนะที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีนะครับมีให้ชมนะครับหรือทางมือถือออนไลน์ก็ทาง AIS Play นะครับไปถามมานะครับทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์นะ AIS Play ที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะไปปรึกษาแล้วจะได้ดูกันได้นะครับเชียร์ไทยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับทาง NBT 2 HD นะครับในอย่างน้อยพิธีเปิดแหละแล้วก็มีฟุตบอลด้วยที่ผมดูอยู่นะครับร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราคาดหวังอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรื่องของทีมกรีฑาไทยก็เตรียมตัวไปแข่งขันกันนะครับคาดหวังในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นในกรีฑาไทยนะครับนอกจากน้องบิวนะน้องบิวที่ตั้งความหวังไว้100 200 4คูณ100แต่ว่าระยะทางสั้นๆเนี่ย100 200คู่แข่งที่สำคัญนะครับมีทั้งจีนญี่ปุ่นนะเขาเป็นคู่แข่งสำคัญนะจีนญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญที่เราต้องเจอกันนะครับนะก็ต้องรอดูกันส่วนเรื่องของคีรินตันติเวชนี่ก็เป็นนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปเล่นระยะกลางระยะกลางคือหมายความว่าระยะฮาล์ฟ21กิโลกับมาราธอนแล้วนะระยะ 1,500 3,000 5,000 นี่นะคีรินบอกว่าผ่านแล้วนะตั้งใจที่จะไปวิ่งมาราธอนผมจำไม่ได้ว่ารายการใดรายการหนึ่งที่จะวิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กมาราธอนหรือว่าชิคาโกมาราธอนล่ะที่คีรินตันติเวชจะตั้งหมุดหมายในการวิ่งนะเจ้าตัวผ่านการแข่งขันวิ่ง21กิโลมาแล้วนะครับ2 21กิโลของคีริน1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะฮะถือว่าเวลาที่ดีมากจริงๆนะครับและเจ้าตัวล่าสุดเมื่อวานก่อนนะไปแข่งขันรายการระดับ USATF นะครับก็ไปแข่งขันรายการฟาซอนนิวฮาเวนนะครับรายการวิ่ง20กิโลนะฮะ20กิโลเมตรไม่ถึงฮาล์ฟนะฮาล์ฟ 21.1 นะแต่คีรินวิ่ง20กิโลเข้ามาเป็นที่1นะครับเพจ 2.54 นะฮะทำเวลาได้ 58.03 นาทีนะก็คว้าอันดับที่1นะครับไปกับ พื่อนเมทของเขานะครับทางด้านของชาลฮิกนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเจมโมวรานะจากสหรัฐอเมริกามาสูสีกันมาตลอดจนครึ่งทางนะจนถึง200เมตรสุดท้ายเนี่ยคิรินก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐนะครับนี่คือคิรินตันติเวชเราจะได้เห็นคิรินตันติเวชนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกีฬานะครับก็จะเป็นพยายามจะหาควอต้าโอลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนเกมก่อนนะครับในเรื่องของระยะไกลนะครับจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาราธอนนะตอนนี้มาราธอนของไทยในซีเกมนะเป็นรองอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียนี่เก็บตัวอยู่ที่เคนยานะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอินโดนีเซียมี3นักวิ่งต้องบอกเลยนะ3นักวิ่งระยะมาราธอนที่เก่งมากนะอินโดนีเซีย2ชั่วโมง15นะ2ชั่วโมง15แชมป์ซีเกมด้วยคนนี้นะครับนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าในเอเชียนเกมนะครับก็จะมีคู่แข่งนะฮะนักวิ่งญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนที่วิ่ง2ชั่วโมง10มีนับ20คนนะครับนะก็หมายความว่าหมุดหมายของเอเชียนเกมของเรานะฮะถ้าคิรินลงแข่งมาราธอนนะก็จะเจอกับจีนเจอกับญี่ปุ่นแหละนะครับผมยังไม่นับตัวของบาเรนนะซึ่งเอานักกีฬาโอนสัญชาติจากตะวันออกกลางเอาขอไปนะนักกีฬาสัญชาติจากแอฟริกาใต้มาวิ่งนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาที่เป็นกรีฑาระยะไกลนะเรายังไม่มีนะเรามีสัญชัยนามเขตซึ่งวิ่งอยู่นานแล้วนะแล้วก็สัญชัยนามเขตก็ประมาณ2ชั่วโมง19ซึ่งเวลาดีที่สุดนะเบสเพอร์ซันนอลของสัญชัยนามเขตยังสู้ทางด้านของอินโดไม่ได้ไงนะครับเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะครับวันนี้นายพิชัยชุนหวัชระนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนะมอบโอวาทแล้วก็อำนวยพรให้กับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคว้าเหรียญนะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับวันนี้ไปเยี่ยมนักมวยนะครับชุดเอเชียนเกมที่ศูนย์มวยสากลมาตรฐานระดับสากลนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมีการเรื่องของจัดเรื่องของรุ่นกันใหม่นะทำให้รุ่นเล็กๆหายไปนะครับแล้วก็ทำไมนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยต้องแบกนะจากปกติเวทขึ้นชก60ต้องไป65ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันอย่างดีๆนะครับวางแผนให้ดีเพื่อจะได้ลุ้นเหรียญนะครับคุณพิชัยบอกว่านะนักมวยของเรานะก็พยายามลุ้นเหรียญกันเหมือนกันนะมีโอกาสมาจากเจ้าเฟี้ยวปุณณวีรื่นรสนะที่แบกน้ำหนักขึ้นมานะโฟกัสนั้นนิชาจงปงกลางหวานจุธามารักษัตนะครับบีจันแจ่มสวรรเพ็งนะเจ้าของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะซึ่งหยุดไปนานจากอาการบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับรวมถึงชายก็มีลุ้นกัน2รุ่นก็คือกรังปรีโบขุนทศนะครับแล้วก็ศักดารวมธรรมนะส่วนรุ่นใหญ่เราเสียเปรียบนะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนักมวยของเราเนี่ยมีทนายของหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะเฮดโค้ชโดยมีพดุงชัยพันธุมาอภิชาติกุลศรีแล้วก็ทัศกรสนกรุณานะเป็นสตาฟโค้ชนะครับรอเชียร์นักมวยของเรานะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครับนะหลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ประชุมกับทางด้านของผู้บริหารหลายหน่วยงานนะครับกรมกองนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมรัฐศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยกันนะฮะเป็นครั้งแรกละเรื่องของโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องในปี2571ถึง2575นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายเป็นเวทีมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างโอกาสในการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของการประชุมนะที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน3ส่วนนะเพื่อขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันในปี2569ถึง2570นะครับขับเคลื่อนการแข่งขันนะครับมีอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด77จังหวัดนะฮะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการนะครับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็มีมานำแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานและรวมถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญนะฮะโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับก็คือการวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนในระดับประเทศนะครับโดยตั้งเป้าหมายและนำบุคลากรด้านฟุตบอลนะฮะ ไม่น้อยกว่า 700,000 คนเข้าสู่ระบบขณะที่ด้านวอลเลย์บอลตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 350,000 คนต่อปีนะรวมแล้วมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องสำหรับกีฬาทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านคนต่อปีนะครับเพื่อสร้างฐานนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรนักกีฬาที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็มอบให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขการประสานงานหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Youth Cup ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนในทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าถึงโครงการและส่งทีมเข้าแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฟุตบอลทุกคนสามารถใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ติดทีมชาติได้โดยผ่านโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับวอลเลย์บอลนะครับและฟุตบอลนะฮะมีอายุมีเรื่องของกติกาต่างๆไปติดตามได้ในเพจใน Facebook ของ Prime Minister Volleyball นะครับแล้วก็ volleyball.or.th นะครับหรือว่า Facebook FA Thailand นะฮะทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลนะครับนี่คือเวทีสำคัญที่ให้น้องนุ่งในเยาวชนน้องๆต่างๆในเยาวชนนะก้าวสู่หมุดหมายของจะเป็นนักกีฬาที่ดีนักกีฬาอาชีพหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในอนาคตนะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครับเริ่มต้น2รายการแรกก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่เราก็น่าสนใจนะว่าเป็นกีฬาแบบไหนพาเดลครับนี่คือกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่เป็นคล้ายกับเร็กเก็ตนะบ้านเราก็เริ่มดังนะและทั่วโลกเล่นกันหลาย10ล้านคนนะครับหลังจากที่ด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองพาเดลครับเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็ส่งนักกีฬา4คนครับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจัดการแข่งขัน FIB Bronze and Silver นะในประเทศไทยยกระดับพาเดลไทยสู่เวทีสากลนะเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายแร็กเก็ตตีกันเป็นคู่นะครับคล้ายกับแร็กเก็ตเทนนิสแหละนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะส่งนักกีฬา4คนไปแข่งขันนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับมุ่งหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาของเราทีมชายก็มีอนบเรเวอร์นะครับแล้วก็สเตฟาโนมอร์ชูล่านะครับส่วนหญิงก็คือราเดสศรีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐนะครับพาเดลเป็นแร็กเก็ตประเภทคู่ผสมที่ประสานรูปแบบการเล่นระหว่างเทนนิสกับสควอชครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุในการชิงชัยในเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิเป็นครั้งแรกนะครับรอเชียร์รอลุ้นกันว่านะเป็นอย่างไรแล้วก็นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็บริษัทพรามสปอร์ตแมเนจเมนต์จำกัดนะครับจัดโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนะต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาตินะครับหรือว่าแซดยูธฟุตบอลเดเวลลอปเมนต์แคมป์2026นะครับเพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะและความมุ่งมั่นนะเปิดโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้18คนนะครับส่งไปเข้าแคมป์ที่เมืองสโมสรกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสโมสรอดีตแชมป์เจลีก2สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะฮะกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่พัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพนะครับและทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันสนับสนุนนักเตะ18คนนะครับไปฝึกซ้อมนะอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับเก็บตัวกับกัมบะโอซาก้านะแล้วก็ได้เข้าไปชมฟุตบอลระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยนะครับเป็นฟุตบอลเจลีกนะครับ18คนนะเมื่อวานนี้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้อวยพรน้องๆทั้ง18คนมากันทั้งทั่วประเทศเลยนะครับนะครับนี่คืออีกมุ่งหมายหนึ่งนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างเด็กและเยาวชนแล้วครับแล้วก็น้องๆทั้ง18คนนะหวังว่าก็คงจะได้โอกาสอันดีนะฮะเข้าตรงเข้าตานะสโมสรเยาวชนในญี่ปุ่นเห็นแววปั๊บไปเล่นญี่ปุ่นได้นะตอนนี้นักเตะไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะ6คนแล้วนะไปเล่นในสโมสรในเจลีก2ได้6คนแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องๆนะครับหวังว่าใน18คนที่ไปเนี่ยนะครับน้องๆจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับแต่ว่าฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งอ่ะเจดอนซานโชนะฮะอดีตนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์ของแมนยูนะตอนนี้ยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังไม่มีทีมไหนซื้อไปค่าตัวแพงครับนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แพงนะก็ทำให้หลายทีมในอังกฤษเนี่ยนะ นะที่ข่าวว่าจะดึงเข้ามายังบายบายอยู่นะคือย้ายจากดอร์ทมุนด์มาอยู่แมนยูฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหากับเอริคเทนฮากนะครับก็ทำให้โดนปล่อยตัวให้ยืมไปเชลซีบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะตอนหลังก็หมดสัญญานะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนซื้อมานะครับก็น่าสงสารนะเป็นดาวรุ่งเล่นดีมากสมัยอยู่ดอร์ทมุนด์นะครับก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะรอดูว่าใครจะได้ดึงตัวมานะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ UEFA แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคู่เอกก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะลูกทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะครับจะเปิดบ้านซานติอาโกเบอร์นาบิลนะก็เปิดบ้านที่เอสตาดิโอซานติอาโกเบอร์นาบิลนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่มีคริสเตียนคิวคุมทีมนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนก็เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะก็เหมือนว่าคุมทีมเจอทีมเก่านั่นแหละนะครับก็ภารกิจสำคัญคือล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่16นี่คือรอบแรกของเรอัลมาดริดนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆของทีมนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์บรายม์อิดิอาสนะครับอยู่กันครบนะฮะดิโบคูตัวอยู่กันครบนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับมาโกสตูรามลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็อยู่กันครบเหมือนกันคืนนี้ติดตามกันนะประมาณสักตีสองนะนะครับก็ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะได้3แต้มนะครับคู่อื่นๆก็จะมีดอร์ทมุนด์เจอกับวิลเลียลนะครับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปอร์โตจากโปรตุเกสเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนี่นะที่เอสตาดิโอดูการาเกานะครับบ้านของปอร์โตนะฟรานเชสโกฟาบิโอลีเนี่ยเป็นกุนซือหนุ่มของอิตาเลียนนะคุมทีมปอร์โตนะแล้วก็วันนี้ดูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับทางด้านของอลิงฮาเลนจะได้ยิงหรือไม่นะฟอร์มร้อนแรงมากนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนปอร์โตนะครับมีคลับบุ๊กเจอแอสตันวิลล่านะครับก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ในแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์0982790903และ0982790914ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ ถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลิชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญอย่างสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ
6: ProTalk 2026พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการ

0: การผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริปปิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีตติ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบอย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดอมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลี มือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย3ต่อ0เซต6ต่อ2 6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก3ต่อ2เซต3ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก0ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ77ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ4ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา3ต่อ1เซต6ต่อ3 4ต่อ6 7ต่อ5และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลอร์เนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ3ต่อ2เซต7ต่อ5 4ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก6ต่อ8 6ต่อ1และ6ต่อ4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทางซูจาจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยะวงจากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก4ต่อ2เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน3ต่อ4เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์4ต่อ1เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮว์4ต่อ3เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
6: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่องรถณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปีโบขุนทศจากดาวรวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
7: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับแปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
6: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผ่านนิดคาดนาครายงาน
5: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในเกาโชเซเรียอาอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ e livingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
9: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้มันก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาซะเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

ปี1976แสนศักดิ์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนจักรซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.ศ.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อาหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

อาคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาคุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาคุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาคุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจ

ช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดราวกับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนนึงอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่างั้นลืมมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลือเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อ

เหลือ4 คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาคุยเกาหัวแกลกๆพี่สองตัวเล็กอาคุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงสูงต่ำต่ำดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาคุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาคุยบอกแต่พ่อสายหน้าท่าเดียวมีที่ไหนอ่ะเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาคุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไปจะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายเขาดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็น2 ส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมมาต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้มะเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กัน

พร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามประสาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าเ

วันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นและก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็น
8: นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่า

0: ต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 นวันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคลาวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
2: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการคลาวด์เซอร์วิสที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพิรพัฒน์รัชกิจประการกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่815ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2555
1: มีคำถามข้อที่3นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะแล้วชาตินี้ดิฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ชาติหน้าไม่ต้องมาพบกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้อีก
2: ท่านอาจารย์พูดไว้ว่าขณะนี้กำลังวาดภาพของชาติหน้าชาตินี้ชาติหน้าชาติที่แล้วคืออะไรก็คือความเกิดสืบต่อของสภาพธรรมะก็คือจิตเจตสิกรูปจะพูดถึงจิตอย่างเดียวก็ได้นะครับก็จิตที่เกิดขึ้นทำหน้าที่มาจนตายชาติที่แล้วแล้วก็เกิดแล้วก็เห็นได้ยินคิดนึกหลับหลับตื่นตื่นไปนี่ฮะจนกระทั่งจิตสุดท้ายของชาติปัจจุบันแล้วก็ปฏิสนธิจิตของชาติต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มีเหตุมีผลจริงๆไม่ใช่ให้บอกเชื่อซะนะชาติที่แล้วมีจริงนะชาติหน้ามีจริงถ้าไม่เชื่อบาปถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลของพระธรรมคำสอนใช่ไหมฮะแต่แสดงให้เห็นถึงสภาพที่มีจริงคือสภาพธรรมะอย่างเช่นจิตที่เกิดสืบต่อแล้วก็ดับไปนะครับเพราะนั้นชาติหน้าไม่อยากเจอปัญหาอย่างนี้เพื่อนทรยศเดือดร้อนเพราะนั้นวาดภาพของชาติหน้าด้วยการสะสมอบรมปัญญาในชาตินี
3: ้มีเพื่อนทรยศกับเป็นเพื่อนทรยศเสียเองเนี่ยอะไรจะร้ายกว่ากันเป็นตัวเองแต่ลืมใช่ไหมคะเดือดร้อนแต่เฉพาะมีเพื่อนทรยศแต่ลืมว่าอะไรทำให้เพื่อนทรยศถ้าไม่มีเหตุนะคะก็จะไม่เป็นคนทรยศเพราะฉะนั้นคนที่มีเพื่อนทรยศก็ต้องรู้ว่าอะไรทำให้บุคคลนั้นเป็นคนทรยศเราจึงมีเพื่อนทรยศใช่ไหมคะก็มีหลายอย่างที่จะต้องเกี่ยวกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเพียงว่าไม่อยากมีเพื่อนทรยศเพราะทำให้เราเดือดร้อนแต่ลืมคิดว่าแล้ววันหนึ่งเราจะเป็นเพื่อนทรยศหรือเปล่าตราบใดที่ยังมีกิเลสเหมือนคนที่เป็นเพื่อนทรยศนะคะเขาก็คงจะไม่อยากทรยศแต่ว่ากิเลสทำให้เป็นเพื่อนทรยศและคนที่มีเพื่อนทรยศเนี่ยถ้าไม่มีกรรมที่จะทำให้มีเพื่อนทรยศแม้ตัวเขาไม่ใช่คนทรยศแต่กรรมก็ทำให้มีเพื่อนทรยศเพราะฉะนั้นเกิดมาชาติไหนก็มีเพื่อนล่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนทรยศหรือไม่มีเพื่อนทรยศยังห่วงว่าจะมีเพื่อนทรยศแต่ลืมตัวเองว่าจะเป็นคนทรยศหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพื่อนทรยศของคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มาจากความไม่รู้ค่ะไม่มีใครอยากเป็นคนทรยศแต่ที่เป็นเพราะไม่รู้ว่าความไม่ดีเนี่ยนะคะจะทำให้มีพฤติกรรมการกระทำทั้งทางกายวาจาใจได้มากมายขนาดไหนเพราะไม่เห็นโทษของความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะอกุศลกรรมทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากต้องมีผลด้วยอกุศลนั่นๆก็มาจากความไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็แม้ขณะที่เข้าใจถูกก็ไม่ใช่อกุศลก็เป็นเรื่องที่ต้องเห็นโทษจริงๆนะคะว่าอกุศลทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ว่าก็เป็นเพราะยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไม่อยากจะเป็นก็ต้องมีวิชชามีความรู้นะคะที่ค่อยๆละความไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องคอยถึงภาพชาติหน้ายังไม่เกิดภาพชาตินี้ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นยังไง
4: การที่เป็นมิตรที่ดีนะครับคือขณะนั้นนะครับก็ใจที่เป็นมิตรได้แต่ว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยครับก็สำคัญเพราะว่าทรงแสดงถึงเรื่องของกัลยาณมิตรเนี่ยก็เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับท่านอาจารย์
3: ค่ะโดยมากนะคะทุกคนหวังอะไรจากคนอื่นเสมอใช่ไหมคะแต่ตัวเองเป็นยังไงไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นมีเพื่อนดีหรือเป็นเพื่อนดีอะไรสำคัญกว่าคะเพราะฉะนั้นอยากจะมีแต่เพื่อนดีลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนดีหรือเปล่าที่ใช้คำว่าเพื่อนทรยศเนี่ยเป็น

0: ามสมมติหรือเปล่าเพราะเหตุว่านะคะเงินทองทรัพย์สินเนี่ยสูญไปหมดไปโดยไม่ต้องมีเพื่อนทรยศก็ได้ใช่ไหมคะทำไมจะต้องไปคิดว่าหมดไปเพราะเพื่อนทรยศน้ำท่วมไฟไหม้อะไรๆต่างๆเนี่ยทำให้ทรัพย์สมบัติสูญหายได้แต่ว่าไปคิดถึงเพื่อนทรยศลืมคิดถึงเหตุที่จะทำให้ทรัพย์สมบัติสูญหายไปเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะทำไมคนอื่นไม่มีทรัพย์ที่สูญหายอย่างนี้แต่ก็ต้องมีเหตุแน่นอนที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างคำถามที่ว่านะคะอะไรจะดีกว่ากันนะคะมีเพื่อนทรยศกับเป็นเพื่อนทรยศคุณรักตอบค่ะ
1: มีเพื่อนทรยศจะดีกว่าครับเพราะถ้าเราเป็นเพื่อนทรยศตัวเองก็รับอกุศลวิบากไม่ทิ้นสุดครับ
0: ค่ะนี่ก็เข้าใจแล้วนะคะ
1: ค
0: ว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยต้องเกิดมาจากความไม่
1: ร
0: ู้เพราะฉันจะไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงและยังเข้าใจว่าเป็นเพื่อนทรยศแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะที่ทรัพย์สมบัติสูญหายเพราะเหตุที่ได้กระทำไว้แต่เราไปมัวคิดถึงเพื่อนทรยศเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นเพื่อนทรยศไม่ใช่เพียงอยากจะไม่มีเพื่อนทรยศ
1: เพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าชาตินี้พอเพื่อนคนนี้เข้าทรยศต่อเรา
0: ก็ไม่ต้องคิดถึงเขาอีกแล้วค่ะ
1: เ
0: ขาจะเป็นยังไงก
1: ็
0: เพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติสูญหายไปเพราะอะไรตามความเป็นจริง
1: ครับก็แม้ไม่มีเพื่อนทรยศก็อาจจะถูกธรรมชาติทำ
0: ให้รู้ว่าเราไม่เป็นเพื่อนทรยศแม้ว่าจะมีเพื่อนทรยศ
2: ก็เป็นที่น่าพิจารณานะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีประการต่างๆมากมายนะครับแม้ชื่อนะครับจะไม่ไพเราะเลยเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เรื่องของคนทรยศเรื่องของคนปอกลอกเรื่องของคนไม่ดีประการต่างๆมากมายนะครับก็แสดงถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของอกุศลธรรมที่มีกำลังถึงขั้นที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นนะครับซึ่งจากที่ได้ฟังท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยากรมานี่นะครับก็สรุปแล้วก็คือสำคัญอยู่ที่สภาพจิตของตนเองเป็นสำคัญนะครับซึ่งกระผมก็เคยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องเตือนใจมาโดยตลอดนะครับว่าถึงแม้คนอื่นเขาร้ายแต่ใจเราไม่ร้ายได้หรือไม่นี่ก็เป็นข้อความที่เตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข้อความโดยอรรถะเดียวกันนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนทรยศจะมีเพื่อนที่ไม่ดีแต่เราจะไม่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีกับเขาก็คือพร้อมที่จะเป็นมิตรพร้อมที่จะช่วยเหลือบุคคลนั้นได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีนะครับอดทนคอยเวลาคอยโอกาสที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้เขาเป็นคนดีนะครับอันนี้ก็ได้ฟังจากท่านอาจารย์มาทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อความธรรมะเป็นสิ่งที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับที่มีการสมมุติว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วเป็นคนทรยศสมมุติบัญญัติมาจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลธรรมซึ่งถ้าหากว่าจะเจาะให้เข้าถึงในภาษาบาลีนะครับก็อาจจะใช้ได้ครับอาจารย์วิชัยครับว่าเป็นปาปมิตรเป็นมิตรที่ไม่ดีเป็นมิตรชั่วเป็นมิตรทรยศครับ
3: ถ้ารู้ว่าเป็นเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองนะครับขณะที่หลับสนิทก็จะไม่มีใครแล้วนะฮะผู้ทรยศก็จะไม่มีใครทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทำจิตหน้าที่ของจิตเป็นไปเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเพราะนั้นศึกษาพระธรรมให้รู้ความจริงนะครับจะไม่มีเพื่อนทรยศจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนทรยศก็เป็นเพียงจิตเจตสิกของผู้นั้นเองที่เราคิดว่าทรยศขณะที่มีโลภะเกิดขึ้นก็ทรยศแล้วใช่ไหมครับก็ไม่รู้โทสะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าทรยศแล้วทำจิตให้ผู้นั้นเองเป็นผู้ทรยศเสียเอง
0: ใครไม่มีเพื่อนทรยศบ้างคะหาตัวละใช่ไหมคะบางครั้งก็โผล่มาให้เห็นชัดๆว่าคนนี้เป็นเพื่อนทรยศแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะคำถามให้คิดก็คือว่าใครไม่มีเพื่อนทรยศบ้างใครไม่มีบ้างคะหรือว่าทุกคนมีเพื่อนทรยศแต่ไม่รู้จักเพื่อนทรยศเลยตอนนี้พอพูดแค่นี้พอรู้จักแล้วไหมคะหาตัวเจอละว่าใครเป็นเพื่อนทรยศจริงๆคะใครคะโลภะคะเพื่อนสนิทอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาทั้งวันเมื่อเช้านี้ไม่ได้จากไปเลย

0: อยู่กับจิตนะคะถูกต้องไหมคะหรือว่าเข้าห่างไปไม่อยู่อีกต่อไปละความจริงก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีเพื่อนทรยศจริงๆที่ไม่รู้จักว่านี่แหละเพื่อนทรยศตัวจริงตัวจริงแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่าใกล้ชิดที่สุดเพียงเกิดมายังไม่ทันจะเห็นได้ยินหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่รู้สึกตัวว่าเกิดมีภพมีชาติเพื่อนสนิทที่สุดไม่ห่างไปเลยมาแล้วอย่างรวดเร็วนี่แหละค่ะคือเพื่อนทรยศแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นความเป็นเพื่อนทรยศนะคะเพื่อนนั้นก็เสมือนเพื่อนสนิทที่เป็นนายอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าจะให้ทำอะไรด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะทำให้รู้ถึงลักษณะของความจริงแท้ซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เป็นธรรมะแต่ละชนิดซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแม้ในขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยทำให้อุปัตติคือเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นค่ะดับแล้วเนี่ยค่ะแค่นี้เองแล้วแต่ว่าเพื่อนสนิทมาแล้วนะคะเพื่อนทรยศแต่ยังไม่ปรากฏว่าทรยศจนกว่าทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรเพราะใครทำคนอื่นทำไม่ได้เลยนอกจากอกุศลธรรมและเพื่อนสนิทซึ่งไม่เคยจากไปเลยแล้วไม่รู้จักด้วยคิดแต่ว่าคนโน้นเป็นเพื่อนทรยศแต่ว่าขณะใดที่เพื่อนคนนี้นะคะกำลังทำหน้าที่เกิดขึ้นไม่เห็นเลยค่ะให้ทุกอย่างเอาใจทุกอย่างและแต่ว่าจะต้องการอะไรนะคะเพื่อนคนนี้ก็สามารถที่จะทำให้ได้จนถึงอรูปพรหมได้หมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะให้รู้ว่าไม่มีเราแม้แต่คำว่าเพื่อนทรยศหรือว่าเพื่อนสนิทหรืออะไรก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงของสภาพนั้นๆได้แต่สามารถที่จะฟังแล้วนะคะเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ความจริงเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญญานั่นเองค่ะก็สามารถที่จะทำให้ค่อยๆห่างจากเพื่อนทรยศหรือยังรักอยู่ยังต้องการอยู่ยังไม่ต้องการให้เขาห่างไปนี่ก็แล้วแต่กำลังของปัญญานะคะ
1: ดิฉันก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งคำว่าธรรมะปรากฏด้วยดีค่ะ
0: การที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนี่นะคะยากกว่าอย่างอื่นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงเท่านี้ค่ะก็ต้องคิดต้องไตร่ตรองเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการที่จะคิดถึงสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนถามนะคะว่าขณะนี้อะไรมีจริงๆถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยก็จะตอบไม่ได้แต่ถ้าฟังนะคะแล้วก็ไตร่ตรองก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงตามปกตินี่แหละเช่นเห็นมีจริงๆได้ยินมีจริงๆคิดมีจริงๆทุกขณะกำลังมีสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ที่กำลังปรากฏแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจนกระทั่งถ้าไม่ได้สะสมปัญญามานะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่เพียงปรากฏสั้นมากชั่วคราวแล้วก็ดับไปเพราะฉันได้ฟังวันนี้นะคะชาตินี้คำนี้ก็จะต้องค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งมีความมั่นคงเวลาที่ได้ยินอีกนะคะพอใครถามว่าอะไรมีจริงก็คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินจริงเพราะฉันสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมดาแต่ว่าสิ่งนี้เกิดแล้วดับใครรู้บ้างคะสักหนึ่งเห็นมีได้ยินมีคิดมีสักหนึ่งในสามเนี่ยค่ะมีใครรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงอย่างนี้บ้างเช่นในขณะที่เห็นขณะนี้เพราะฉะนั้นจะชื่อว่าเห็นขณะนี้ปรากฏด้วยดีได้ไหมเพราะว่าปรากฏแล้วไม่รู้แล้วก็ดับไปแล้วปรากฏเสียงแล้วไม่รู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเสียงที่ปรากฏด้วยดีหรือเปล่าหรือว่าได้ยินที่กำลังได้ยินเสียงนะคะขณะนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้เลยที่กำลังได้ยินปรากฏด้วยดีหรือเปล่าเพียงแต่รู้ว่ามีได้ยินแค่นั้นเองค่ะแต่ลักษณะของธาตุที่รู้เสียงที่กำลังปรากฏคือได้ยินขณะนั้นไม่ได้ปรากฏด้วยเหตุนี้แต่ละคำในพระไตรปิฎกนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่ไตร

0: และจะได้เข้าใจแล้วก็รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแม้ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ก็ไม่ได้ปรากฏด้วยดีตามความเป็นจริงคือแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปแข็งขณะนี้ปรากฏหรือเปล่าคะธรรมดาธรรมดาชีวิตธรรมดาตามความเป็นจริงไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาเลยนะคะขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะมีปรากฏด้วยดีหรือเปล่าเมื่อกี้ฟังแล้วเข้าใจความต่างกันของการเพียงปรากฏกับปรากฏด้วยดีเพราะฉะนั้นแทบได้ฟังและเข้าใจก็เป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะรู้ว่านะคะขณะนี้เดี๋ยวนี้เองรู้แข็งมีแข็งจริงได้ปรากฏแต่ถ้าไม่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะนั้นแข็งนั้นจะปรากฏด้วยดีไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำสั้นๆนะคะแต่ความหมายก็คือว่าปรากฏด้วยดีเพราะเข้าใจถูกในลักษณะของแข็งในขณะที่แข็งปรากฏเพราะว่าแข็งปรากฏแล้วก็ดับไปการที่จะรู้ว่าแข็งเกิดและดับเนี่ยรู้ได้ไหมง่ายไหมหรือว่ายากเพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นเพราะความเข้าใจก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องไม่ต้องไปคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงเป็นพระอริยบุคคลรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะแม้เพียงจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏก็ยังต้องค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจระดับไหน
1: ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องว่าขณะนี้แข็งปรากฏไหมก็ปรากฏครับท่านอาจารย์คือแต่ก็รู้ว่าเป็นแข็งแต่ก็คือยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับการกล่าวธรรมะส่วนละเอียดคือขณะนี้นะครับที่เพียงแค่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายครับท่านอาจารย์ที่เป็นอภิธรรมะที่ทรงแสดงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ละเอียดนะครับท่านอาจารย์
0: เพราะไม่ใช่เราและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏความจริงว่าแข็งอย่างเนี้ยมีแล้วแข็งจะเป็นอะไรล่ะคะในเมื่อถ้าขณะนั้นนะคะลักษณะของแข็งปรากฏและก็ลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งก็ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งเราไม่มีค่อยๆเห็นความจริงว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกว่าส่วนที่เข้าใจว่าเป็นเราที่ยังไม่รู้นะคะก็รู้ในขณะนั้นด้วยจนกระทั่งไม่เหลือเลยก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างตรงกับที่ได้ฟังมาว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: ก็เคยฟังแต่ก่อนที่ท่านอาจารย์เคยสนทนาในครั้งก่อนๆท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องของว่าเด็กเนี่ยก็รู้ว่าแข็งเด็กก็เห็นแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เมื่อบุคคลที่เริ่มฟังครับว่าก็เพียงรู้ก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะครับอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งปรากฏเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ก็ปรากฏเหมือนเดิมครับ
0: เปลี่ยนแข็งไม่ได้เลย
1: ครับ
0: แต่เข้าใจถูกว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงแข็งเป็นเพียงแข็งไม่ใช่เรานะคะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะฉะนั้นความรู้ว่าเป็นเพียงแข็งเนี่ยเพียงหนึ่งใช่ไหมคะเวลานี้มีเห็นด้วยยังไม่เป็นเพียงเห็น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะทั่วจนหมดนะคะที่แบบเป็นเพียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นหนทางที่จะทำให้ไม่ยึดถือหนึ่งนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นหนทางเดียวนะคะคือมีลักษณะของธรรมะจริงๆปรากฏให้รู้ลักษณะนั้นจริงๆไม่ใช่เฉพาะแข็งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็หาความเป็นเราไม่ได้แต่นี้เพียงแข็งและเสียงล่ะและได้ยินล่ะและเห็นล่ะคิดนึกล่ะไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเพียงลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นปรากฏในขณะนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกนั้นเป็นปกติธรรมดานะคะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะขึ้นอยู่กับฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นเป็นปกติทีละเล็กทีละน้อย
1: ท่านอาจารย์ครับเหมือนกับว่าความรู้ที่ละเอียดขึ้นก็คือจากการฟังบ่อยๆครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะการฟังปริยัตินะคะเป็นสัจญาณแต่การที่จะรู้ว่าเริ่มรู้ลักษณะที่ได้ยินได้ฟังแต่ละหนึ่งต่างกับเพียงฟังและเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่ามีการปรากฏของลักษณะธรรมะทีละหนึ่งด้วยดีด้วยดีขณะนั้นไม่ต้องบอกว่าเพราะสติเกิดกำลังรู้ตรงนั้นและกำลังเข้าใจเพราะว่าได้ฟังมาแล้วว่า

0: สิ่งนั้นก็เป็นเพียงสิ่งนั้นเท่านั้นเนี่ยค่ะกว่าจะสิ่งนั้นก็เป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเท่านั้นเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยเคยได้ยินและเคยเข้าใจอย่างนี้มาหรือเปล่ามามากพอหรือเปล่าหรือเพียงเล็กน้อยแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นการที่เราลืมสิ่งที่มีประโยชน์ที่ได้ยินได้ฟังความจริงของสิ่งที่ปรากฏกับการที่เราไปจำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายก็ห่างไกลกันมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจำมั่นคงจริงๆว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏก็เป็นเพียงสิ่งนั้นเท่านั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยก็จะค่อยๆคลายการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่หมายความว่าคลายเพราะคิดว่าเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่คลายเพราะลักษณะนั้นปรากฏด้วยดีเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจถูกเพราะมีการรู้ตรงลักษณะนั้นซึ่งถ้าจะบัญญัติคำนะคะก็คือสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะแต่ว่าขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะของสติแต่สติเกิดกำลังเข้าใจตรงลักษณะที่กำลังปรากฏเพราะได้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนั้นก็เกิดพร้อมกับขณะที่กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นเร็วมากสั้นมากแล้วเมื่อไหร่จะรู้ทั่วเห็นไหมคะก็เป็นเพียงเมื่อไหร่รู้ทั่วเมื่อนั้นก็คลายความเป็นตัวตนไปทีละเล็กทีละน้อย
1: ท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงการรู้ทั่วหมายความว่าความเข้าใจอย่างธรรมะไม่ใช่เพียงแข็งอย่างเดียวแต่ก็ต้องคือมีสิ่งที่ปรากฏทั้งหมด
0: ค่ะถ้าไม่รู้อย่างอื่นนะคะก็คือไม่รู้แล้วก็ติดข้องแล้วก็เห็นผิดแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเรา
1: เพราะฉะนั้นต้องรู้ทีละอย่างให้ละเอียดขึ้น
0: จนกว่าจะทั่วค่ะไม่เหลือเลยไม่สงสัยเลยในความเป็นธรรมะเพราะความเป็นธรรมะจริงๆเท่านั้นที่จะทำให้คลายการยึดถือว่าเป็นเราได้แต่ตราบใดที่เพียงฟังนะคะแล้วก็ไม่มีการที่ธรรมะปรากฏด้วยดีเพราะสติเกิดขณะนั้นจึงปรากฏด้วยดีกับสติและปัญญาก็เริ่มเห็นลักษณะที่เป็นเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นถ้าไม่มีอย่างนี้นะคะจะไม่มีการที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะเลยก็เป็นแต่เพียงปริยัติและสัจญาณแต่ยังไม่มีกำลังพอที่จะถึงกิจญาณ
1: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกล่าวถึงเมื่อวานนี้นะครับก็กล่าวถึงปัญญาที่มีกำลังก็คือรู้ได้ในอริยสัจ4ดังนั้นความรู้ที่ท่านอาจารย์เคยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจคือต้องมีความรู้รอบคือต้องมีสัจจญาณกิจญาณก็กัตญาณดังนั้นในข้อความในพระไตรปิฎกนะครับก็เคยอ่านผ่านว่าในสัจจญาณท่านก็หมายถึงว่าเป็นการรู้ว่านี้ทุกขาอริยสัจนี้ทุกขาสมุทัยนี้ทุกขานิโรธานี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้คือเป็นสัจจญาณนะครับอาจารย์การที่จะรู้ว่านี้ครับท่านอาจารย์คือในส่วนของทุกขาหรือว่าสมุทัยเนี่ยก็ยังพอปรากฏให้เข้าใจได้บ้างแต่ในส่วนของทุกขานิโรธะหรือว่าทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทานะครับซึ่งก็ยังมีปัจจัยที่จะเกิดปรากฏเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะลองพูดถึงนี้แรกสิคะ
1: นี้ทุกขาอริยสัจจะครับท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้หรือเปล่าพูดแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
2: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่816ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2555
1: นี้ทุกขอริยสัจจะ
0: เดี๋ยวนี้หรือเปล่าพูดแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
1: ถ้าเข้าใจก็ต้องเป็นเดี๋ยวนี้ครับท่านอาจารย
0: ์เข้าใจก็หมายความว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏและความเข้าใจถูกต้องว่านี้แหละเป็นทุกข์จะไปหานี้อื่นมาเป็นทุกข์ได้ไหมจะไม่เข้าใจทุกข์คือการเกิดขึ้นระดับไปของสิ่งที่กำลังปรากฏว่านี้เองนะคะที่เป็นทุกข์มีความมั่นใจมั่นคงหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจมั่นคงนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจว่านี้คืออะไรบ้างคะ1ใช่ไหมคะไม่ใช่หลายอย่างฉะนั้นนี้ทุกข์ก็ต้องชัดเจนว่านี้เนี่ยอะไร
1: เช่นเห็นขณะนี้ค่ะอาจารย์
0: เห็นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นฟังปริยัติเห็นมีจริงๆนะคะแล้วก็เห็นเกิดและดับจึงเป็นทุกข
1: ์ก็เพียงเข้าใจ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะ

0: แค่นี้ก่อนนะคะฟังมาว่าขณะนี้มีเห็นละฟังนะคะจะหาทุกข์ไงคะทุกขอริยสัจว่านี้คือคุณวิชัยยกตัวอย่างเห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเห็นไงคะไม่ใช่อย่างอื่นนะคะต้องนี้ที่เห็นไม่ใช่ว่าพูดว่านี้ทุกข์นะคะแล้วก็ไหนล่ะแล้วก็บอกว่าเห็นแล้วก็ไหนล่ะแต่ต้องนี้ตรงเห็นถึงจะรู้จริงๆว่านี่ทุกข์ค่ะแต่ถ้ายังไม่ถึงนี้ตรงหนึ่งตรงใดจะรู้ทุกข์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงแม้แต่คำว่านี้ทุกข์ก็ต้องชัดเจนนะคะนี้ไหนค่ะถ้าแข็งนี้แข็งก็ต้องแข็งนั่นแหละเป็นทุกข์คือตรงลักษณะของสภาพธรรมทีละอย่างจึงจะชื่อว่าเข้าใจปริยัติไม่ใช่นี้ไหนก็ไม่รู้แต่กล่าวว่านี้ทุกข์เฉยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเนี่ยนี้ต้องนี้จริงๆตรงนี้นั่นแหละไม่ใช่ตรงอื่นสัจญาณค่ะก่อนที่จะไปถึงสมุทัยเห็นไหมคะต้องตรง
1: แม้หนทางก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจในเรื่อง
0: แน่นอนค่ะมั่นคงขึ้นถึงจะเข้าใจความหมายของปริยัติหรือสัจญาณได้สัจญาณไม่ใช่เพียงพูดว่าสัจญาณในอริยสัจสี่พูดได้ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธะในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาพูดคล่องเลยใช่ไหมคะแต่ต้องตรงและจริงสัจญาณเป็นปัญญาที่รู้ว่านี้ที่กำลังปรากฏไม่ใช่ทุกข์อื่นคุณวิชัยคะนี้ทุกข์แต่กำลังทำแสดงว่านี้หรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้ครับแท้จริ
0: งก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะค่ะแม้แต่ขณะที่เจตนาจงใจจะรู้ซึ่งเกิดต่อนั่นก็นี้เหมือนกันคือนี้ธรรมะซึ่งนี้ทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นกว่าจะทั่วแล้วก็ไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะทุกอย่างที่ไม่รู้ทั้งหมดขณะนี้ก็จะรู้ขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็ละความติดข้องและการยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้
2: ที่ยังไม่ใช่รู้ตรงลักษณะแต่เป็นการเข้าใจขั้นฟังและเป็นปริยัติเนี่ยยังไม่กระจ่างชัดตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าได้ยินนะคะกับเสียงเสียงเนี่ยคุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ถึงได้ยินเสียงก็ยังไม่รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะเป็นเพียงธรรมะแล้วจะไปรู้ได้ยินเนี่ยคงยากใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเข้าใจมาก่อนเลยจากการฟังเพียงขั้นปริยัติยังไม่รู้ลักษณะของได้ยินจริงๆเพราะว่าได้ยินไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินซึ่งได้ยินไม่ใช่เสียงก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากธาตุรู้ที่กำลังได้ยินเสียงลองคิดดูค่ะกว่าจะรู้ตัวได้ยินสภาพธรรมะที่ได้ยินนะคะขณะนี้เสียงปรากฏเพราะมีธาตุที่ได้ยินเสียงนะคะไปช้าๆค่อยๆพิจารณาก็ได้ซึ่งการที่จะรู้ได้ยินเนี่ยต้องอย่างอื่นไม่มีเลยแต่ว่าขณะนั้นแน่นอนคือมีเสียงแน่แล้วก็มีธาตุที่ได้ยินเสียงซึ่งไม่มีรูปร่างแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยนั่นคือการที่เริ่มจะค่อยๆเข้าใจลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเป็นปกติจริงๆนะคะแต่อวิชชาไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปริยัติฟังแล้วก็ไตรตรองจนกว่าธาตุรู้ปรากฏด้วยดีเพราะว่ากำลังมีธาตุรู้ที่เห็นแต่ไม่ได้ปรากฏด้วยดีเลยใช่ไหมคะว่านี่แหละเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นลองคิดถึงว่าการที่จะรู้ธาตุรู้จริงๆเนี่ยต้องมาจากขณะนี้เสียงปรากฏถึงแม้ว่าหมดไปแล้วนะคะเสียงปรากฏอีกเพราะว่ามีธาตุที่กำลังรู้เสียงเพราะฉะนั้นธาตุรู้นั้นไม่ใช่เสียงและขณะนั้นก็ไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนั่นแหละค่ะเริ่มที่จะรู้ความหมายของธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้เสียง
1: กับท่านอาจารย์ครับเมื่อท่านอาจารย์กล่าวถึงธาตุรู้เสียงกับเสียงครับก็นั่งคิดถึงครับท่านอาจารย์แต่ก็เพียงคิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นความพยายามที่จะไปรู้หรือความต่างของเสียงกับธรรมะที่รู้เสียง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยจะละเอียดขึ้นไหมคะละเอียดจนกระทั่งแม้ความอยากก็ไม่ใช่

0: ติที่กำลังได้ยิน
1: ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: ค
1: ือ
0: ความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจปลอดภัยที่สุดเพราะเหตุว่าจะทำให้รู้จริงๆว่าไม่สามารถที่จะไปรู้และเข้าใจสภาพธรรมะตามที่ได้ยิน

0: เกิดขึ้นเลยสักนิดเดียวเนี่ยจะมีโลกไหมไม่มีนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนั่นแหละโลกมีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏได้ก็ต้องเพราะมีธาตุรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นขณะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นโลกธาตุรู้ก็เป็นโลกสิ่งที่เกิดก็เป็นโลกเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าจะเข้าใจโลกจริงๆคือสิ่งที่มีถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งก็ธาตุรู้เนี่ยต้องมีแน่นอนนะคะแต่เพราะความที่ธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยและเราคุ้นเคยต่อการที่จะเห็นแล้วก็รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นได้ยินก็รู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นกลิ่นรสทั้งหลายเหมือนมีสิ่งที่ทำให้รู้ได้ปรากฏได้ทางหนึ่งทางใดเช่นทางตากำลังเห็นว่ามีจริงๆสิ่งที่กำลังปรากฏทางหูเสียงก็มีจริงๆที่ปรากฏแต่ธาตุรู้ซึ่งเกิดและก็ดับสืบต่อทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้ปรากฏความรู้สึกความดีใจความเสียใจปรากฏ
1: ก็รู้ว่ามีครับแต่ว่าไม่ลักษณะเขาไม่ปรากฏ
0: ค่ะแต่เวลาโกรธโกรธเกิดขึ้นปรากฏโกรธก็ไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งเป็นจิตเนี่ยค่ะแม้นามธรรมก็ยังต่างกันเป็นจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะลองคิดถึงคำนี้ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งรู้ทุกอย่างได้ทีละหนึ่งอะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเนี่ยไม่ได้เข้าถึงความเป็นธาตุรู้ซึ่งมีในขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้แต่รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆลืมธาตุรู้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นกว่าที่จะเข้าใจเข้าถึงความจริงนะคะซึ่งขณะนี้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้อย่างคนตายถ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรปรากฏใช่ไหมคะแต่ที่ยังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือมีเสียงมีคิดมีนึกต่างๆเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในชีวิตประจำวันนะคะจะกล่าวได้ว่าเป็นธาตุที่มีจริงไม่ใช่รูปธาตุแต่ก็ไม่ใช่จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เช่นความโกรธก็ไม่ใช่จิตความเสียใจก็ไม่ใช่จิตความมานะสำคัญตนก็ไม่ใช่จิตก็มีลักษณะอาการต่างๆปรากฏนะคะแต่ก็ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นธาตุรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆเพราะฉะนั้นการรู้ทั่วหมายความว่าไม่ว่าลักษณะนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะไม่ต้องเรียกชื่อค่ะไม่จำเป็นเลยแต่มีความเข้าใจในความเป็นลักษณะที่ต่างกันจากการฟังอย่างขณะนี้นะคะฟังว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและในขณะที่เห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งอื่นที่จะปรากฏได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้จะไปรู้สิ่งอื่นได้ไหมในเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาคือเดี๋ยวนี้กว่าจะหาพบธาตุรู้นะคะซึ่งกำลังเห็นขณะนั้นก็ต้องไม่ใช่มีสิ่งอื่นปะปน
2: ที่ว่านี้แข็งและไม่ใช่เรื่องราวของนี้แข็งเนี่ยคือจริงๆกำลังศึกษาลักษณะไม่ใช่ศึกษาเรื่องราว
0: ค่ะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แยกจากคนสัตว์วัตถุสิ่งของแล้วใช่ไหมคะ
2: นี้เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
0: ้ต้องนี้นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่เลยไปถึงอย่างอื่นต้องนี้จริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏนี่แหละสัจญาณนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นกว่าจะละความเป็นตัวตนนะคะในสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะว่าเริ่มเห็นถูกเริ่มเห็นถูกจากการฟังปริยัตตินะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่เห็นถูกอย่างนี้เป็นสัจญาณค่ะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนิ่นช้าอยู่ที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มาแสนนานใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเพียงแค่ปรากฏเพียงระลึกดับแล้วค่ะเร็วอย่างนั้นเพียงแค่อาศัยระลึกดับแล้ว นี่คือการฟังปริยัติ

0: ตินะคะให้ถึงความเป็นสัจจญาณ
1: ถ้าจะเขาจะเป็นแบบคิดตามที่ฟังว่าเสียงเนี่ยเป็นเพียงปรากฏกับจิตได้ยิน
0: ขั้นฟังก็ยังดีใช่ไหมดีกว่าไม่มีเลยหรือฟังแล้วไม่เข้าใจหรือฟังแล้วเข้าใจผิดขั้นฟังแล้วเข้าใจก็เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องค่ะว่าเข้าใจไม่ผิดเข้าใจจริงๆเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยค่อยๆคลายความเป็นตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่เคยคิดแม้เพียงคิดก็ไม่เคยแล้วจะไปนี้ได้ยังไงคะ
2: คือเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวนะครับว่าการที่จะรู้เข้าใจได้นั้นก็ต้องมาจากการอบรมไม่ใช่เป็นการที่จะอย่างฟังเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถจะรู้แล้วก็เข้าใจแม้ความต่างของเห็นกับสิ่งที่ปรากฏหรือว่าเสียงกับธรรมะที่รู้เสียงนะครับแม้อย่างนี้คำก็คือเป็นปกติธรรมดาแต่ว่าการที่จะรู้เข้าใจเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นแล้วก็ที่จะรู้ได้ก็ต้องอบรมความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
1: ถ้าอาจารย์ก็ที่ว่าถ้าอาจารย์ย้ำว่านี้นะนี้เห็นนี้สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: คุณอรวรรณกำลังพูดคำว่านี้สิ่งที่ปรากฏทางตาและความเข้าใจอยู่ตรงไหน
1: ก็เข้าใจขั้นคิดว่าเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นอะไรก็เพียงสิ่งที่ปรากฏได้เห็น
0: เข้าใจคำที่พูดใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเป็นเพียงนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้คือเข้าใจในคำที่พูดว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆเนี่ยเพียงปรากฏแล้วดับเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมคะเพียงปรากฏแล้วดับไปเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะชีวิตมีสาระไหมไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจพระธรรมชีวิตมีสาระไหมเพราะเหตุว่าวันหนึ่งก็มีเห็นมีได้ยินนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงเลยแล้วก็ติดข้องในสิ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยโดยไม่เข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ก็คือเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปคิดทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะทำอะไรไม่ได้แต่เข้าใจจากการฟังแล้วไม่ลืมแล้วไตร่ตรองการที่จะเข้าใจธรรมะโดยไม่ฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วไม่ไตร่ตรองก็เป็นไปไม่ได
2: ้กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เพิ่มอีกคำหนึ่งครับคือเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับเนี่ยครับท่านอาจารย์นั้นความดับเนี่ยคือความรู้คือเมื่อปรากฏให้รู้แต่ว่าแม้ความรู้ที่รู้สิ่งที่ปรากฏก็ต้องดับด้วยแม้สิ่งที่ถูกรู้ก็ต้องดับด้วยการรู้ความที่ว่าดับเนี่ยคือเป็นความเข้าใจในอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ก็ไม่ใช่เราไงคะเป็นธรรมดาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดก็ต้องดับเวลานี้กำลังเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเห็นก็ต้องดับได้ยินก็ต้องดับคิดก็ต้องดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องดับ
2: ครับก็เป็นธรรมดาของ
0: เป็นธรรมดาที่รู้ได้เมื่อเข้าใจขึ้นเท่านั้น
2: ก็คือละเอียดขึ้นจากสิ่ง
0: ละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นจากหยาบไปถึงความละเอียดจริงๆนะคะกว่าจะละอนุสัยกิเลสทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตมีกำลังพร้อมที่จะเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าจะพูดถึงชีวิตจริงๆนะคะก็พูดได้หลายอย่างคราวก่อนก็พูดถึงเรื่องกินแล้วนอนค่ะแล้วก็ติดข้องนะคะวันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะหลับแล้วตื่นถูกต้องไหมคะมีใครบ้างคะที่ไม่เป็นอย่างนี้ต้องหลับแน่และหลับแล้วก็ต้องตื่นแน่ตอนหลับไม่มีอะไรเหลือเลยวันนี้ทั้งวันเมื่อวานนี้ทั้งวันนะคะยังไม่หลับก็คิดว่ายังมีหลับเมื่อไหร่หายไปไหนและตื่นมาทำไมคะตื่นมาเพื่อที่จะเห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะเข้าใจว่าเป็นสาระแล้วก็อยู่ที่ไหนเวลาหลับเพราะฉะนั้นวันทั้งวันเนี่ยเป็นสาระหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นสาระเพราะว่าไม่เหลือแล้วค่ะเพียงตื่นขึ้นมาเห็นแล้วก็จริงๆแล้วก็คือว่าพอเห็นแล้วก็ต้องมีจิตที่ดำรงภพชาติขั้นที่ใช้คำว่าภวังคจิตซึ่งขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะเหตุว่าการที่ได้ยินหรือเห็นหรืออะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นต้องมี

0: จเพราะฉะนั้นเพียงตื่นขึ้นมานิดเดียวเห็นนิดเดียวแล้วก็หลับเป็นภวังค์เห็นหายไปแล้วค่ะหมดแล้วขณะที่จิตเป็นภวังค์จะไม่มีอะไรเหลือเลยได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะกำลังได้ยินนิดเดียวภวังค์เกิดสืบต่อได้ยินกับเสียงหายไปแล้วไม่เหลือเลยและก็ขณะที่เป็นภวังค์นี่นะคะก็ไม่มีอะไรปรากฏว่าสิ่งที่เพิ่งรู้มาเนี่ยยังเหลืออยู่นี่คืออย่างสั้นที่สุดนะคะแต่ถ้าจะเทียบคือตื่นแล้วหลับเนี่ยหลับคือไม่มีอะไรเหลือตื่นคือเหมือนมีแต่ว่ามีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเพียงชั่วเห็นก็ไม่เหลือแล้วค่ะพระภวังค์ขั้นเพียงชั่วได้ยินก็ไม่เหลือแล้วภวังค์ขั้นเพียงแค่คิดแต่ละคำก็ไม่เหลือแล้วภวังค์ขั้นแล้วสาระอยู่ที่ไหนคือตื่นมาเพื่อที่จะเห็นแล้วก็ติดข้องแล้วก็เป็นกิเลสมากมายนะคะสะสมไปแล้วพอถึงเวลาหลับก็ไม่เหลือแต่จริงๆก็ทุกขณะนี้ไม่เหลืออยู่แล้ว
1: ก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เพราะว่า2วันที่ผ่านมารายการแนวทางจริยวิปัสสนาที่ออกอากาศในช่วงเช้าก็ได้ฟังเรื่องของธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าครับท่านอาจารย์ครับที่แสดงถึงธรรมะ3ประการก็คือตัณหามานะกับทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นผิดถ้ากล่าวถึง3ประการนี้ที่เห็นได้ชัดก็คงจะเป็นในเรื่องของความเห็นผิดซึ่งเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนท่านอาจารย์ก็กล่าวนะครับว่าผู้ที่มีความยึดมั่นในความเห็นผิดก็ไม่กล้าที่จะมาฟังธรรมะไม่กล้ามาที่จะสนทนาธรรมะเพื่อความเข้าใจความจริงก็ดูเหมือนว่าความเห็นผิดนี้ก็จะเป็นเครื่องเนื่องช้าที่เห็นได้ชัดเจนครับท่านอาจารย์ครับส่วนอีก2 อย่างตัณหาซึ่งเป็นความติดข้องยินดีพอใจกับมานะความสำคัญตนจะเป็นเครื่องเนื่องช้าในลักษณะอย่างไรครับกับเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: รายการวิทยุตอนเช้าก็ได้พูดถึงเรื่องธรรมะเครื่องเนื่องช้านะคะก็ละเอียดทีเดียวตั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีเครื่องเนื่องช้าหรือเปล่าเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะต้องหมายความว่าสิ่งที่มีจริงนะคะแม้ในขณะนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่ากำลังเนื่องช้าหรือเปล่าถ้าฟังธรรมะแล้วมีความเห็นอย่างอื่นอันนั้นก็เห็นชัดเจนนะคะแล้วจะมาเห็นถูกได้ยังไงในเมื่อความเห็นนั้นต่างกับความจริงของสภาพธรรมะต่างกับพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้แต่ความละเอียดของธรรมะนี่ค่ะมีมากทุกคนนะคะรู้ว่าปัญญาประเสริฐสุดอยากจะมีปัญญามากมากไหมมีคนพยักหน้าก็โลภะแล้วเครื่องเนิ่นช้าแล้วค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าเครื่องเนิ่นช้าเนี่ยมากมายสักแค่ไหนค่ะมากมายไม่รู้สึกตัวเลยนะคะแม้แต่เห็นดอกไม้สวยเนิ่นช้าอยู่ที่ความพอใจหรือเปล่าไม่ได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องจะเป็นเครื่องเนิ่นช้าหรือเปล่าคะทิฏฐิก็เห็นชัดแล้วโลภะก็เห็นชัดแล้วมานะความสำคัญตนก็ถ้าคิดว่านะคะเข้าใจแล้วดีแล้วไม่ต้องฟังก็ได้เป็นความสำคัญตนหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์คะแล้วก็ถ้าขณะที่ธรรมะปรากฏด้วยดีขณะนั้นจะประกอบด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็กราบเรียนท่านอาจารย
0: ์เพื่อความเข้าใจว่าอยากจะได้ชื่อมากกว่าความเข้าใจนะคะจะเป็นไหมถือได้ไหมหรือว่าใช่ไหมแต่สภาพธรรมะเป็นธรรมะไม่ต้องเรียกชื่อแต่ความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่สภาพธรรมะปรากฏด้วยดีหมายความว่าอย่างไรเวลานี้ถ้าถามใครว่าแข็งปรากฏไหมเนี่ยตอบหน่อยสิคะปรากฏก็ไม่รู้หมดแล้วด้วยดีหรือเปล่าไม่ได้ปรากฏความเป็นธรรมะที่แข็งใช่ไหมคะถ้ามีคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วถามเขาว่าแข็งไหมเขาก็จดจ้องอยู่ที่แข็งนะคะแล้วก็ตอบเพื่อที่จะให้รู้ว่าแข็งแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าก็ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นมีจริงๆมีลักษณะของแข็งปกติ

0: รากฏด้วยดีหรือเปล่าหรือเพียงแค่กระทบก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไปแล้วมีใครไปรู้ความเป็นแข็งจริงๆในขณะนั้นบ้างทั้งที่แข็งเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะมีความจงใจจะรู้แข็งแข็งเป็นแข็งค่ะแต่ว่าปรากฏกับอะไรปรากฏกับความไม่รู้และความต้องการแข็งเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าจะปรากฏกับความไม่รู้หรือความต้องการหรืออะไรก็ตามแต่ว่าแข็งปรากฏความเป็นธรรมะที่แข็งเพราะว่าแข็งจะเปลี่ยนเป็นธรรมะที่ไม่แข็งไม่ได้แข็งต้องเป็นธรรมะที่แข็งนะคะแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยจะรู้ได้เลยค่ะว่าธรรมดาของแข็งเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้พอจับเข้าทุกคนก็บอกได้ว่าอะไรแข็งกว่าอะไรถ้ามีแข็งหลายลักษณะใช่ไหมคะอันนี้แข็งกว่าอันนั้นหรืออะไรก็ตอบได้แต่ว่ามีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่แข็งเนี่ยความจริงเกิดดับเพราะฉะนั้นปรากฏความเป็นธรรมะที่เกิดดับหรือเปล่าหรือว่าปรากฏความเป็นเพียงแข็งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าคนที่ทำขนมนะคะทำไม่เป็นอาจจะแข็งกระด้างใช่ไหมคะถ้าทำเป็นก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอจับดูก็รู้ว่าแข็งไม่ใช่อร่อยหรือว่าที่ควรจะเป็นนะคะเขาก็มีความรู้ในแข็งนั้นแต่ว่าขณะนั้นนะคะแข็งเกิดดับไม่ได้ปรากฏด้วยดี
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: สส.อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะ

0: ยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตอภิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชาวนันมาลีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายซูดาโยโน่หัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้า

0: เพชรรัตน์ลาสุดาสิริโสภาพันนวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสุขภาพดีวิถีไทยมาเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมครับคืนนี้ก็คืนวันอังคารนะครับวันอังคารที่9เดือน9ด้วยนะปี2569นะ9กันยาสบายดีกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มีเตือนเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโควิดระบาดกันเยอะพอสมควรนะครับในกรุงเทพก็เยอะนะต่างจังหวัดก็มีตัวเลขที่สูงขึ้นยังต้องติดตามแล้วก็ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับไม่ป่วยเท่ากับช่วยชาติได้นะครับคืนวันอังคารเหมือนเดิมนะผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำฟังประจำสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยคงจะรู้ว่าวันอังคารเนี่ยดร.ต้อมมานะครับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรดร.ต้อมนะครับท่านดูแลภัยภูเบศรอยู่นะครับวันอังคารก็จะมาเป็นวิทยากรในรายการทุกๆคืนวันอังคารเลยนะครับดร.ต้อมท่านมารอแล้วนะมารอแล้วอ่ะไปพบกับทางดร.ต้อมเลยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีคุณมาโลมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
7: เสียงมาปกติแล้วเร
8: ีย
7: บร้อยเรียบร้อยหายเรียบร้อยแล้วโอเคครับ
8: ค่ะ
7: ครับ
8: ก็คุณมาโลมก็ได้เล่าให้ฟังเดี๋ยวเสริมสักครู่หนึ่งนะคะว่าอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นอะไรนะคะอภัยภูเบศรเป็นชื่อของโรงพยาบาลหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังรายการใหม่นะคะ
7: ครับ
8: อภัยภูเบศรนี่เป็นชื่อของโรงพยาบาลเดิมชื่อโรงพยาบาลปราจีนบุรีก่อตั้งเมื่อ24มิถุนา2484นะคะในตอนนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยจะตั้งโรงพยาบาลชายแดนหลายแห่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศร
7: ครับ
8: เป็นโรงพยาบาลถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็น19โรงพยาบาลแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพราะสมัยก่อนเราเดินทางโดยทางเรือ
7: ใช่ใช่ใช
8: ่ไปมาเที่ยวโรงพยาบาลก็เห็นทำไมถนนมาเล็กนิดเดียวเพราะว่าถนนนั้นเนี่ยขอตอนที่ตั้งโรงพยาบาลขอให้เป็นทางเกวียนได้มาโรงพยาบาลกันได้เพราะว่าทางเรือเขามากันมากันแล้วนะ
7: คร
8: ับแล้วก็มีประวัติที่งดงามนะคะเนื่องจากว่าหอผู้ป่วยหลังแรกเนี่ยคือตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรเป็นที่ที่เป็นตึกที่เจ้าพระยาภัยภูเบศรสร้างขึ้นหวังที่จะให้รัชกาลที่5เสด็จมาประทับแรม

0: พระองค์เสด็จมาปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมาสร้าง2451รอ5เสด็จปราจีนบุรี2452เจ้าพระยาสร้างตึก
1: ครับ
0: เพื่อตั้งใจจะเป็นที่พักแรมนะคะเพื่อถวายให้กับรัชกาลที่5 53ตรง453แล้วกันนะฮะเสด็จสวรรคต2455รัชกาลที่6เสด็จมาประทับแรมที่นี่นะคะตึกก็ปิดเรื่อยมาจนกระทั่งเราต้องการโรงพยาบาลก็ได้เลือกตึกเนี้ยได้เลือกอาคารเนี้ยเป็นโรงพยาบาลหลังแรกก็จึงเป็นโรงพยาบาลที่สวยที่สุดนะคะถามว่าอภัยภูเบศรเกิดจากไหนทําไมถึงเกิดอภัยภูเบศรก็เกิดจากเภสัชต้อมนะคะดร.ต้อมนี่แหละนะคะ ความที่เป็นเด็กบ้านนอกความที่ไปเรียนจบเภสัชมหิดลก็รู้ว่าโหแบบยาเคมีนี่มันอันตรายโดยเฉพาะยาพวกแก้ปวดต่างๆหรือสเตียรอยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: เราต้องหาเรื่องการนวดนี่ก็เป็นทางออกที่เริ่มต้นกับอาจารย์สำลีใจดีนะเพื่อจะไม่ต้องไปกินพวกยาสเตียรอยยาแก้อักเสบต่างๆเราก็ทำในโรงพยาบาลเนี่ยก่อนใช้ทดแทนคือตั้งใจว่าจะทดแทนยาก็เริ่มจากยาง่ายๆนะคะที่เราพอจะใช้ได้อย่างเช่นยาแก้อันมะขามป้อมเนี่ยก็เริ่มต้นจากอภัยภูเบศรนะคะก็ไปทำการศึกษาวิจัยจนกระทั่งบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติพญายอถาวันเปลียงกาซิดีนจากเปลือกมังคุดก็ต้องการที่จะหายาทาแผลจากสมุนไพรนะคะตอนหลังก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี40นะคะก็มีการแบบวิกฤตกันมากคนตกงานก็ไปอบรมคนที่ตกงานมาเป็นหมอนวดเปิดแผนกแพทย์แผนไทยจนกระทั่งเป็นนวดไทยอภัยภูเบศรแล้วก็ทำคนกลางสาธิตเพื่อสอนชาวบ้านเรื่องของการทำยาจากสมุนไพรทำผลิตภัณฑ์พวกตอนนั้นก็มานั่งแยกว่าอยู่ในโรงพยาบาลดีๆนะชีวิตขายของไม่เป็นกันจริงๆเพราะว่าอยู่ที่บ้านนอกเราก็แจกกันอย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางเราทำโครงการสาธิตเสร็จเนี่ยคนก็เอายาของเราที่เราสอนเนี่ยเอาไปขายแล้วก็สอนทำฉลากเนี่ยก็แบบมีจำหน่ายแล้วก็มีคนปลูกสมุนไพรแล้วพอมันโตขึ้นเนี่ยทาง อย.ก็คือเราไม่ได้ตั้งใจนะมีคนหิ้วไปขายแต่ว่าก็ทำโครงการขายยังไงขึ้นทะเบียนยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จากนั้นคนเขาก็หิ้วไปขายทั่วประเทศเลยแล้ว อย.ก็บอกว่ามันต้องขึ้นทะเบียนก็เป็นมูลนิธิโดยที่รายได้ 70% ที่เป็นกำไรที่หักค่าใช้จ่าย 70% ก็มอบให้โรงพยาบาล 30% ก็มาทำหนังสือแจกจัดนิทรรศการออกวิทยุนะคะก็เป็นสิ่งที่ลงเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกับโรงพยาบาลก็ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สูตรยาก็ต้อมนี่แหละคิดนะคะเพราะต้อมจบทางด้านของเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นคนที่สนใจสมุนไพรนะคะ
1: ครับ
0: ก็ถามว่าทำไมเล่าให้ฟังก็แก่แล้วไงคะเริ่มเล่าความหลัง
1: เราความเป็นมาความเป็นมาครับผม
0: นะคะก็หลายคนเอ๊ะไพภูเบศรเทศัตต้อมเมื่อกี้คุณมาลมพูดแทรกนิดหนึ่งว่าเป็นคนดูแลก็ตั้งแต่คิดสูตรยาบริหารยาตั้งแต่ทำใส่กรงใส่ถังสแตนเลสอะไรมาจนกระทั่งเป็นโรงงานอัตโนมัตินะคะที
1: ่
0: มีระบบควบคุมนะคะในระดับ GMP PICS เป็นระดับสากลนะคะก็คิดว่าถามว่าภูมิใจไหมก็พาสมุนไพรกลับบ้านกลับมาสู่สังคมตั้งแต่ตัวของมะขามป้อมนะคะพญายอซึ่งพญายอต้องขอบคุณอาจารย์หมอเขียวนะที่พากลับมาในเรื่องของผักปั่นนะคะ
1: ผักปั่นผักสุขภาพครับผม
0: แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ผักแข็งแรงครับครับ
0: ตัวที่ดังที่สุดน่าจะเป็นมะขามป้อมเพราะว่าหลังจากทำแล้วเนี่ยก็มีคนทำตา
1: ม
0: ตอนนี้20-30บริษัทมั้งนะคะ
1: เพียบเลยเพียบเลยคร
0: ับแล้วก็มีถาวรเปลียงเพชรสังฆาฏกระดูกไก่ดำตัวนี้ก็ดังมากนะคะคนก็ทำตามเยอะแยะไปหมดนะคะตอนแต่เราทำที่เรามาทำเป็นยามัสคูลสเปรย์เนี่ยนะคะ
1: คร
0: ับ ก็วิจัยจบแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะเรารู้สึกภูมิใจเพราะว่านอกจาก

0: แต่ไปรักษาคนแล้วเนี่ยมันไปทําให้มีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับสังคมนะคะอภัยภูเบศรนี่ไม่ทํางานไม่ใช่ขายของอย่างเดียวนะคะตั้งแต่ไปเก็บพันไม้แจกพันไม้ตอนนี้ก็เริ่มแจกต้นไม้หน้าในหน้าร้านสมุนไพรละนะคะ
1: ครักบ
0: ็มีคนจํานวนหนึ่งมาก็ได้รับต้นไม้กลับไปนะเพราะเราเห็นว่าปีหนึ่งไปแจกที่เมืองทองทีหนึ่งมันน่
1: ม
0: า
1: ัน
0: จะ
1: น
0: ได
1: า
0: ้
1: น
0: แจ
1: ไป
0: กกันได้มากกว่าน
1: มั
0: ี
1: น
0: ้
1: นาน
0: ะ
1: ไ
0: ค
1: ป
0: ะ
1: ครับ
0: ใช่ก็ใครมาที่ร้านสมุนไพรอภัยภูเบศรนี่ก็จะมีต้นไม้แล้วแต่เดือนนะคะเดือนนี้เราแจกหูเสือนะคะหูเสือก็เป็นสมุนไพรที่แก้ไอทำไมเราเลือกแจกฤดูกาลนี้เพราะว่าหูเสือเนี่ยเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ช่วยแก้ไอนะคะแก้แบบทำให้ชุ่มคอ
1: คร
0: ช่ว
1: ั
0: ย
1: บ
0: ย่อยอาหารด้วยบำรุงร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นมาซึ่งก็จะทยอยเล่าไปนะคะก็คือเราคิดว่าวิจัยสมุนไพรสำเร็จแต่ละตัวนอกจากรักษาคนแล้วเกิดพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ถ้าเราทำยาไม่ดีเท่ากับเราทำร้ายสมุนไพรทำร้ายภูมิปัญญาดั้งเดิม
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วต้อมเองก็โชคดีมากไปที่ไหนเนี่ยหมอยาเล่าให้ฟังเราอยากทำอะไรเนี่ยเหมือนพ่อหมอซึ่งตอนนี้ไม่อยู่กันแล้วนะขึ้นสวรรค์กันไปหมดแล
1: เย
0: ้ว
1: อะเลยเยอะเลยครับผม
0: ผู้หมอก็จะแบบดีใจแล้วก็ฝากฝังอย่างพ่อพินิจหมอกะเหรี่ยงเนี่ยถ้าหมอต้อมเอาไปทำมันคนต้องได้ประโยชน์มากมายคือเราเองก็เหมือนกับรับฝากไว้อะรับฝากความหวังของพ่อหมอยาที่อยากจะให้คนไทยมียาสมุนไพรใช้นะคะอย่างกระดู
1: ค
0: ก
1: ร
0: ไก
1: ับ
0: ่ดำเนี่ยก็พ่อพินิจจากโลกนี้ไปก็100 กว่าปีอะนะเป็นหมอยากะเหรี่ยงเป็นฤาษีกะเหรี่ยงฤาษีนะครับก็เป็นตัวย้ำนะว่าหมอต้อมต้องทำได้นี่ก็ทำให้เรามุ่งมั่นมา10 กว่าปีนะครับกว่าที่กระดูกไก่ดำจะแพร่หลายนะคะก็อันนี้เราท่านฟังนะคะมา
1: ค
0: คร ุย
1: ัก
0: ับ นวันนี้ดีกว่านะคะเรื่องนี้เรื่องเล่าความหลังสำหรับคนสูงวัยอย่างเราก็คงจะเล่าไปเรื่อยๆนะคะว่าไปเจอใครบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีต้นไม้แต่ละต้นนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้จะคุยเรื่องสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ต้องชอบมากนะคะที่ชอบมากเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขึ้นอยู่ทั่วไปริมฝั่งแม่น้ำประจินบุรีเนี่ยตอนน้ำลงคือน้ำท่วมพวกเขาอยู่ได้นะมาดันนะมาดัน
1: ม
0: น
1: า
0: ี่แ
1: ด
0: ปล
1: ัน
0: ก
1: เ
0: ม
1: หร
0: า
1: อ
0: ก
1: อ๋อ
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: จะอยู่แถวภาคกลางแล้วประจินบุรีเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของมาดันตอนต้องมาอยู่ประจีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีไหมะขามเปียกมีไม่มีแต่คนประจีนเขาจะมีมะดันแห้งมะดันแห้งเนี่ยจะเป็นความมั่นคงเรื่องความเปรี้ยวของคนประจีนแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงเพราะคนจะติดรสชาติของมะนาวมะขาม
1: มากกว่า
0: เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่ามะดันก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะ
1: ต้มมะดันปลาทูใช่ไหม
0: ใช่อร่อยคุณบรม
1: ใช่ใช่ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วก็แบบว่านอกจากผลมะดันแล้วเนี่ยจะมีใบมะดันนะคะผลมะดันนี่ก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของแต่งรสเปรี้ยวช่วยทำให้สดชื่นไปเพิ่มการย่อยอาหารในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยความเผ็ดแน่นอนว่าเพิ่มธาตุไฟแต่ผู้สูงอายุบางทีกินเผ็ดไม่ได้เพราะว่าจะแห้งจะร้อนเกินความเปรี้ยวนี่แหละจะเป็นตัวช่วยย่อยนะคะทำให้โปรตีนเนี่ยดีเนเจอร์โปรตีนการย่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นแก้ในเรื่องของพวกเสมหะพวกอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเปรี้ยวก็จะช่วยในการไปลดการเกิดพวกนิ่วบางชนิดได้เป็นพวกโพแทสเซียมซิเตรตนะคะก็พวกซิตริกก็จะเปลี่ยนเป็นพวกซิเตรตก็ลดพวกนิ่วได้พวกกลุ่มซิตริกนะคะแล้วก็พวกมาลิกนะคะแล้วก็มาดันยังมีพวกเขาเรียก SCA ก็คล้ายๆกับส้มแขกเป็นพืชในสกุลเดียวเป็นพืชในกาซิเนียในสกุลเดียวกันนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นตัวที่มีไม่ได้แพร่หลายทั่วโลกในคัมภีร์ยุรเวทไม่มีแน่เพราะว่ามาดันมีในประเทศไทยเขมรลาวเวียดนามแต่คิดว่าประเทศไทยเนี่ยปรุงใส่อาหารมากเป ป็นอันดับต้นๆเพราะว่าเราเป็นที่ลุ่มน้ำ

0: ำอ่ะจะเกิดในพื้นที่ชุ่มน้ำมาดันก็จะพบในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทนน้ำท่วม
1: ครับ
0: แต่ก็น่าจะอยู่ในภาคอื่นด้วยเพราะว่าไก่ปิ้งด้วยกลิ่นมะดันนะฮะเคยคุณประโลมเคยได้ยินไหมไก่ปิ้งด้วยกลิ่นแบบมะดัน
1: เอากิ่งม
0: เข
1: ะ
0: า
1: ดั
0: จ
1: น
0: ะ
1: มาทำมาเสียบไก่ปิ้ง
0: ใช่ไก
1: อ
0: ่ปิ้งหนีบด้วยหนีบด้วยไม้มะดัน
1: อ๋อโอเคครับ
0: เคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่คุ้นเท่าไหร่ไม่คุ้นเท่าไหร่
0: เดี๋ยวนี้มะดันอาจจะน้อยสมัยที่ไม่นานมาเนี่ยอาจจะแบบอาจจะนานเพราะเราแก่แล้วสักเรากลางๆคนแล้วกันไก่ปิ้งด้วยกลิ่นมะดันเนี่ยที่ไม้มะดันไปหนีบเนี่ยเป็นที่แพร่หลายเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมคือในกิ่งมะดันเองเนี่ยก็จะมีสารที่ทำให้เกิดกลิ่นหอม
1: ครับ
0: นะคะกลิ่นหอมนี่ก็จะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นกลิ่นเฉพาะจริงๆซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยท่านที่ทำอาหารเนี่ยก็จะมีแบบว่าใส่ใบมะดันลงไปเนี่ยการที่ใส่ดันมาใส่ใบมะดันลงไปเนี่ยจะทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะจะมีกลิ่นหอมเพราะว่าในใบมะดันในกิ่งมะดันนี่ก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะเมื่อถูกความร้อนก็จะระเหยก็จะทำให้ไก่เนี่ยมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็เข้ากันได้ดีมากเลยนะไก่ปิ้งกิ่งมะดันเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นรสชาติอาหารที่สมัยนี้คงไม่มีให้กินแล้วเพราะว่ามะดันไม่ค่อยมีใครปลูก
1: ครับ
0: แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยขึ้นแบบธรรมชาติเลยแถวริมแม่น้ำประจีน
1: ครับ
0: แล้วก็คือที่ตัวเองเห็นแต่ว่าก็อย่างที่บอกแต่ก็น่าจะกระจายไปหลายพื้นที
1: ่
0: แล้วใบมะดันเนี่ยเป็นอาหารได้ด้วยผลก็เป็นอาหารใบมะดันเราสามารถเอามากินเป็นผักแกล้มมีรสเปรี้ยว
1: ยอดมันนั่นเหรอ
0: กินยอดมันได้เลย
1: เหมือนยอดมะกอกไหมรสชาติ
0: ยอดมะกอกอร่อยกว่า
1: โอเคอันนั้นมันจะเปรี้ยวกว่าใช่ไหมยอดมันจะเปรี้ยวกว่าโอเค
0: ฝาดไปไหม
1: อ๋อจะเปรี้ยวฝาดกว่า
0: แล้วก็ตลาดเขามีการศึกษาน่าสนใจมากคือปกติแล้วใบมะดันเนี่ยเขาจะเอาไปทำอาหารประเภทแบบว่าเป็นมีไขมันน่ะ
1: ครับ
0: คืออะไรที่แบบว่า
1: อ๋อตัด
0: แกงที่ใส่ใบมะดันเนี่ยก็ประเภทพวกแกงขาหมูมะดันแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนใบมะดันต
1: ้
0: นกะทิหมูส้มใบมะดันคือ
1: คล้ายๆชะมวงใช่มั้ยคล้ายๆใบชะมวงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ๆคล้ายๆกัน
1: อ่า
0: คือเขามีการศึกษาซึ่งก็น่าสนใจว่าตอนหลังเนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับสาร จากมะดันเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เวลาต้อมเห็นเมนูอาหารแล้วต้อมจะทึ่งมากเลยเอ๊ะคนโบราณเขารู้ได้ยังไงว่าใบมะดันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไลเปสอินฮิบิเตอร์คือไปยับยั้งเอนไซม์ย่อยไขมันทำให้ไขมันไม่ถูกดูดซึม
1: แล้วช่วยยังไงแล้วมันช่วยไม่ถูกดูดซึมแล้วช่วยยังไงมันก็ถ่ายออกมาเลย
0: แบบว่าก็คือขับถ่ายออกมาโดยที่เราอาจจะไปลดน้ำหนักแล้วก็ยังมีปัญหาไอ้มีสารที่เรียกว่า SCA ซึ่งพบในส้มแขกอาจจะไม่ได้เยอะเท่านะคะแต่ตัวของผลนี่จะมีมากกว่าแต่ว่าตัวของใบมะดันเนี่ยที่แน่ๆคือเขาเรียกมีสารพวกเป็นพวกยับยั้งแอลฟากูโคซิเดสกับพวกไลเปสนะคะแอลฟากูโคซิเดสนี่ก็คือไปยับยั้งไม่ให้น้ำตาลถูกดูดซึมก็เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งในผลของมะดันเนี่ยมีรายงานการศึกษาหลายชิ้นที่สนับสนุนแล้วก็คนโบราณเนี่ยทั้งเวียดนามทั้งไทยการใช้ของหมอโบราณเนี่ยจะใช้มะดันในการที่ว่าคุมน้ำตาลเพราะฉะนั้นการที่เราทำอาหารที่แต่งเปรี้ยวด้วยมะดันเนี่ยนอกจากจะช่วยแต่งเปรี้ยวเดี๋ยวที่บอกนะครับว่าความเปรี้ยวเหมือนไปเพิ่มธาตุไฟอ่ะทำให้เราสดชื่นซึ่งมันไม่ได้มีคำอธิบายนอกจากแบบกระตุ้นแบบว่าประสาทสัมผัสอย่างรุนแรงทำกระตุ้นให้ประสาทเราตื่น
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นผลของความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ทำให้สดชื่นด้วยคือกิ่งกับใบเนี่ยก็มีความต่างใบจะเด่นในเรื่องของการไปต้านการพวกเมตาบอลิซึมก็คือไปไม่ให้พวกน้ำตาลถูกย่อยคือชะลอแล้วก็ไม่ให้ไขมันถูกย่อยเขาจึงนิยมไปใส่ในพวกอะไรที่แบบอย่างที่บอกเขาเช่นแกงขาหมูจะไม่ใช่ใบมะดันแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนใบมะดันต้มกะทิหมูส้มใบมะดันอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นความเปรี้ยวที่จะทำให้แบบรสชาติไม่เลี่ยนแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่ก็คือไม่ทำให้ไขมันเนี่ยถูกย่อยและถูกดูดซึมแล้วก็ไปยับยั้งการ

0: การดูดซึมของน้ำตาลนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์เรื่องของใบมะดันซึ่งเป็นอาหารโบราณนะคะ
1: คร
0: แต่เร
1: ั
0: ื่
1: บ
0: องความเปรี้ยวจากผลมะดันเนี่ยคือความเปรี้ยวแน่นอนว่าก็ช่วยในเรื่องของการไปย่อยอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไปกัดเสมหะทำให้คอชุ่มนะคะแก้ไอแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าประโยชน์ของมะดันเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าตอนหลังก็มีการค้นพบสารพวกเซนโทนนะคะซึ่งเซนโทนนี้ก็เรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกอาจจะหมายถึงต้านมะเร็งนะคะนอกจากยับยั้งเอนไซม์พวกแอลฟากลูโคซิเดสเนี่ย
1: ครับ
0: ยังมีการแบบตัวของสารเซนโทนในผลมะดันเนี่ยก็ยังมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งเชื้อก็ทั้งใบมะดันแล้วก็ลูกมะดันเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการไปเขาเรียกว่าไปที่ท่านเคยฟังเป็นประจำก็คือต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบซึ่งมีประโยชน์กับลำไส้แน่นอนก็อย่างที่บอกว่าลำไส้เรายาว7เมตรเราถ้าเกิดเรากินเนื้อกินไข่กินไขมันกินอะไรของที่มันแปรรูปอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสพลาดที่จะมีสารอนุมูลอิสระแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกกับยาว7เมตรก็ยิ่งแบบหมักหมมอยู่นานยิ่งมีปัญหาตัวของมะดันเองก็มีสารที่จะไปทั้งต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระแต่ในเซลล์นะคะแต่เราก็ไม่ได้ทดลองในคนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอาหารแล้วมันมีประโยชน
1: ์
0: นะคะก็เราก็กินอะไรที่แบบว่าไปช่วยเรียกว่าดูแลกับระบบลำไส้ของเราแล้วก็ตัวของมะดันเนี่ยไม่ได้มีการศึกษาขนาดว่าไปช่วยเรื่องโปรไบโอติกพรีไบโอติกเพราะว่ามันมีอยู่แค่ไม่กี่ประเทศในประเทศไทยลาวเขมรเวียดนามอะไรเงี้ยมันคงไม่มีการศึกษาวิจัยอะไรอย่างกว้างขวางมากนักนะคะแล้วก็เป็นพืชที่อาจจะเฉพาะถิ่นต้องอยู่แถวๆริมน้ำไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างมังคุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีฤทธิ์แบบมีพวก SCA มากเท่าส้มแขกแต่ก็มีอยู่ด้วยก็คือมีแบบจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังเด่นโดดเด่นในเรื่องของจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเป็นคือมะดันจะทำแช่อิ่มอร่อยมากนะคะ
1: ใช่มะดันแช่อิ่ม
0: ประสบการณ์ของตัวเองที่ชอบมะดันก็มีหลายสาเหตุอย่างเช่นเห็นมะดันแห้งที่ไว้ทำแต่งเปรี้ยวเนี่ยใส่ต้มปลาทูต้มอะไรเงี้ยเขาก็ใช้มะดันแห้งนี่แหละใส่ลงไปในการแกงส้มนี่ก็ใช้มะดันนะคะก็ไม่ได้แบบมีของเปรี้ยวไม่นี่มีมะนาวทุกฤดูกาลนะก็จะมีพวกมะดันเนี่ยเป็นหลักนะคะ มีพ่อตาของน้องชายเป็นหมอมีพ่อตาตาแดงชื่อตาแดงจะดองมะดันอร่อยมากมะดันโดยที่เอามะดันเนี่ยไปแช่น้ำเกลือก่อนสักวันหนึ่งพอมันนิ่มเขาก็จะมาปาดหัวแล้วดึงเม็ดออกเขาจะดึงออกทั้งเม็ดเลยนะจะดึงออกง่ายมากเลยแล้วก็จากนั้นก็เอาไปแช่น้ำปุนใสจากนั้นเขาก็ประมาณสักวันหนึ่งเหมือนกันประมาณน้ำปุนใสแล้วก็ล้างออก
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ำเชื่อมแล้วมันอิ่มน้ำแล้วมันอร่อยแล้วมันช่วยระบายช่วยเรื่องเสมหะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: พูดแล้วน้ำลายไหล แล้วก็เป็นสูตรที่หวงแต่ต้มก็จับประเด็นก็มาลองทำแล้วก็อร่อยอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำมากแล้วเพราะว่ามาดันเนี่ยมีทั้งพันหนักพันเบานครโยเขาก็มีเขียวสองฟ้า
1: ต้องลูกใหญ่ๆแล้วน่ากิน
0: มีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กลูกตรงลูกงอ
1: ครับ
0: แล้วก็พันหนักพันเบาพันนี้อาจจะออกแบบทวายออกได้เรื่อย
1: ๆ
0: พันนี้ก็แบบว่าอาจจะแบบออกช้ากว่าคนอื่นนะคะพันที่ลูกยาวๆนี่ก็ต้องก็มีอยู่ต้นหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้แบบว่าเวลาดึงไส้ทำเราออกมาแล้วดึงแบบดึงง่ายนะคะ
1: ครับ
0: แต่บางชนิดก็แมงก็ได้ต่อยเยอะเหมือนกันนะคะมีจุดๆแต่ว่าไม่เขาเป็น
1: แต่ไม่เยอะ
0: มีแมง
1: แต่ว่าม ีศัตรูพืชไม่เยอะ
0: เพราะมะดันออกลูกเยอะ
1: ใช่นะคะแล้วก็มันรสชาติมันแมลงไม่ค่อยชอบ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือแบบอาจจะมีต่อยเป็นจุดๆบ้างนะคะแต่ยังหาไม่เจอว่าตัวไหนแต่ว่าเพิ่งทดลองปลูกแต่ปลูกหลายต้น
1: หรอมันไม่กลัวน้ำท่วมใช่ไหมมะดันเนี่ย
0: มันแช่น้ำ
1: มันไม่กลัวน้ำท่วม
0: ใช่มันแช่น้ำได้เลยค่ะ
1: โอเคครับ
0: แล้วก็วันนี้ท่านผู้ฟัง

0: ได้สูตรนะไข่ปลูกมาดันไว้
1: เ
0: เ
1: อ
0: นี่ย
1: อ
0: เอาไปแช่น้ำเกลือคืนหนึ่ง
1: อ่า
0: พอมีบีบมันนิ่มแล้วก็เม็ดออกแล้
1: อ
0: ว
1: ่
0: แช่
1: า
0: น้ำปูนใส่สักวันหนึ่งอ่ะประมาณ24 ชั่วโมง
1: อันน
0: อ
1: ี้
0: ่ะ
1: ทำให้กรอบท
0: แล
1: ำ
0: ้
1: ให
0: ว
1: ้
0: ก
1: กร
0: ็
1: อบ
0: แล้วก็พอกรอบแล้วล้างออกทั้งคู่เสร็จแล้วเราก็เอามาแช่ในน้ำเชื่อม
1: อ
0: กา
1: ่
0: รา แช่น้ำเชื่อมคือทุกอย่างเวลาทำอ่ะต้องท่วม
1: ต้องแช่ในตู้
0: น
1: เย
0: ้
1: ็น
0: ำต
1: ด้
0: ้
1: ว
0: อ
1: ย
0: ง
1: ไหม
0: ไม่ถึงไม่ต้องแต่ใส่น้ำเชื่อมเนี่ยใส่ตู้เย็น
1: อ่า
0: พอใส่น้ำเชื่อมแล้วน
1: พ
0: ะ
1: อใส่น้ำเชื
0: แ
1: ่
0: ต
1: อ
0: ่
1: มแล้วแช่
0: หล
1: น
0: ั
1: ้
0: ก
1: ำเช
0: จ
1: ื่
0: ะ
1: อมแล้วต้องใส่ตู้เย็น
0: ใช่
1: อ่าโอเค
0: แล้ว
1: ถูก
0: ก็
1: ต้อง
0: อยู่ได้หลายวันอยู่นะคะแล้วก็เวลาดองเนี่ยก็ต้องหาอะไรที่กดเอาน้ำใส่ถุงไปวางข้างบนเพื่อให้มาดัน
1: จ
0: จ
1: ม
0: มนะฮะก็จะทำให้แบบมาเนื้อเข้านี่ขนาดทำแบบมั่วๆก็ยังกินได้แต่ยังไม่มีเวลาทดสอบสูตรซ้
1: ขนาด
0: ำนะ
1: ม
0: ค
1: ั่
0: ะ
1: วๆยังอร่อยว่างั้นเถอะ
0: แล้วก็บางคนก็ไปตากแห้งเป็นมาดันแบบแช่อิ่มตากแห้งก็มีนะคะแต่ต้อมเองก็ไปให้บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรทำน้ำมาดันท่านฟังลองทำนะคะถ้าใครมีมาดันนี้ก็เอามาดันเนี่ยมาปั่นมาคั้นน้ำมาปั่นแล้วกรองเอาแต่น้ำมาดันแล้วก็จากนั้นเนี่ยทำน้ำเชื่อมใส่ใบเตยแล้วก็น้ำเชื่อมใบเตยเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ในมาดันแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วใส่โซดาอร่อยมากจนกระทั่งบ้านเรื่องเอาไปลองทำนะปรากฏว่ามีคนซื้อกลับบ้าน
1: โอเค
0: ถ้าเกิดท่านมาฟังอยู่นะมันจะสดชื่นแล้วก็ทำไมต้อ
1: ใช
0: ง
1: ่
0: เอาก
1: ินแ
0: เ
1: ล
0: ร
1: ้
0: ื
1: ว
0: ่อ
1: จ
0: ง
1: ะเฟ
0: ของ
1: ส
0: ม
1: เล
0: าย ดันมาเล่าให้ฟังในตอนนี้คือในทางการแพทย์แผนไทยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ะขึ้นกับฤดูกาล
1: อืม
0: หน้านี้น้ำเยอะ
1: อืม
0: เสมหะก็จะเยอะ
1: อืม
0: นะคะก็คือเราจะรู้สึกว่าตัวบวมมีเสมหะมากเพราะฉะนั้นตัวของมาดันเนี่ยจะช่วยละลายเสมหะนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำมาดันแช่เกลือเป็นหรือจิ้มเกลือหรือหาทางที่จะกินมาดันทำน้ำมาดันใส่เกลือแทนน้ำมะนาวก็ได้
1: ครับ
0: คอแล้วก็จะชุ่มเพราะความเปรี้ยวเนี่ย
1: อืมอ
0: จ
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ดึงน้ำมาอยู่ที่ลำคอชุ่มแล้ว
1: อ
0: ก็
1: ื
0: จะ
1: ม
0: ระเสมหะก็จะละลายก็ไอออกได้ง่ายขึ้น
1: อืม
0: แล้วก็ช่วยในเรื่องของละลายเสมหะแล้วก็ช่วยการขับถ่ายก็สบายขึ้นนะคะแล้วก็ประโยชน์อื่นๆก็คือก็ถึงแม้ยังไม่มีการศึกษามากแต่ว่าผลมาดันดีต่อระบบท้องไส้แน่นอนใบมา
1: คร
0: ด
1: ั
0: ับ นเนี่ยเหมาะที่จะใช้กับอาหารไขมันนะคะแล้วก็อย่างที่ต้องบอกว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเสมหะกำเริบแล้วมาดันนี่มีธาตุไฟนี้ก็จะช่วยละลายเสมหะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็คิดว่าในแต่ฤดูกาลเนี่ยธรรมชาติเนี่ยก็จะให้อะไรมากับเราเพื่อดูแลสุขภาพอย่างดอกแคเนี่ยแก้ไขหัวลมก็จะมีออกเยอะตอนช่วงไปฝนต้นหนาวนะคะดอกไม้พวกดอกไม้นี่ก็จะมีผลผลิตออกมาเยอะเลยพวกนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของไปเพิ่มภูมิคุ้มกันดอกแคก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยเราสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับบ้านเราได้นะคะจากผลผลิตของมาดันซึ่งมาดันก็จะมีแบบในเรื่องของที่โดดเด่นก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นสมุนไพรที่ไปเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมที่เป็นโรคเรื้อรังมีการงานการศึกษาของผลมาดันในเรื่องของไปยับยั้งอัลฟากลูโคซิเดสไบก็มีฤทธิ์ในเรื่องเด่นในเรื่องของอัลฟาเป็นตัวของไลเปสอินฮิบิชันด้วยคือไปยับยั้งเอนไซม์ย่อยไขมันนะคะแล้วเราก็เรียกว่ามีพื้นที่เนี่ยมาดันเป็นไม้พุ่มที่สวยแล้วก็วันดีคืนดีถ้าก็โตพอเราก็มาทำไก่ปิ้งกิ่งมาดันให้ลูกให้หลานกินก็ได้หรือว่าสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนก็ได้นะคะซึ่งขณะนี้คนรู้จักใช้มาดันกินมาดันเป็นนะคะแล้วก็ยังมีโรคมาดันอีกนะโรคมาดันอยู่ในตำรับยาค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่แก้ในทางเรียกว่าโลหิตสตรีเป็นตัวฟอกเลือดทำให้ประจำเดือนเป็นปกตินะคะแล้วก็ทำในช่วยในเรื่องของแก้ไอขัดเสมหะโรคมาดันคืออะไรโรคมาดันคือกิ่งฝอยๆที่งอกมาแบบผิดปกติของมาดัน
1: อืม
0: นะคะ
1: ครับ
0: 10 ต้นก็จะโผล่ไม่เห็นสักต้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บส่วนนี้

0: ความขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะก็วันนี้ก็มีหนังสือเช่นเคยนะคะมีหนังสือเช่นเคยนี่ก็คือหนังสือบันทึกแผ่นดิน16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะคะท่านผู้ฟังเก็บหนังสือที่แจกไว้ดีๆนะคะเพราะว่าบางเล่มกลายเป็นหนังสือโบราณเล่มเราเป็นพันแล้วก็มีนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะไม่พิมพ์หนังสือเล่มเก่าๆเพราะว่ามันมีองค์ความรู้ใหม
1: ่ๆ
0: อาจจะมีการรีไวซ์แล้วทำเป็นหนังสือใหม่แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังใช้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้สมุนไพรใกล้ตัวให้เป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: แล้วก็ตัวที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ฟังนี่ก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะเพราะว่าแรงเชียร์อภัยเมาส์สเปรย์เยอะเหลือเกิน จนหลายคนก็มาถามว่าทำไมไม่โปรโมทอภัยเมาส์สเปรย์เยอะ
1: ๆ
0: เพราะว่ามันใช้ดีเหลือเกินลูกผมใช้อะไรใช้เนี่ย ดีใจที่ดีใจคือเด็กรุ่นใหม่ใช
1: ้
0: พอมีคนรุ่นใหม่โทรมาคนรุ่นใหม่ใช้เนี่ยใจเราจะฟูเลยนะเพราะรู้สึกว่าแฟนๆรายการของเรานี่ก็
1: จะรุ่นเก่า
0: เราก็รู้ว่าวัยเดียวกันรุ่นพี่รุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็อภัยเมาส์สเปรย์ก็มีเด็กรุ่นใหม่เริ่มใช้แต่เราก็บอกว่าอภัยเมาส์สเปรย์ก็คือเราได้จากการให้ได้มีการมีประสบการณ์การใช้ก็ในรายการวิทยุนะคะเรียกว่าเป็นการตลาดหลักของเรา มีท่านผู้ฟังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะแล้วก็อยากจะมอบไว้นะคะแต่อาจจะถูกค้อนก็คือตัวของมะขามป้อมขิงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอยากจะให้ใช้ดื่มในฤดูกาลนี้นะคะ
1: ใช่เลย
0: ซึ่งจะโดนค้อนว่าพี่ต้อมกล่องมันแพงนะแต่พี่ต้อมรู้สึกว่าถ้าได้ลองเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มันจะสดชื่นแล้วก็จริงๆแล้วทั้งตัวมะขามป้อมและตีพลาเนี่ยตีพลาจะเด่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารแต่ตัวมะขามป้อมขิงเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจและหลอดเลือดซึ่งคนที่เป็นโรคหัวใจที่แบบหัวใจวายเฉียบพลันมีพลาคมีลิ่มเลือดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้แบบดาราดังเสียชีวิตอย่างที่ไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นมันสะสมมาตลอดเพราะฉะนั้นการที่เรามีเครื่องดื่มที่ปลอดภัยใช้มานานแล้วก็สะดวกนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่ภัยภูเบศเนี่ยไปจ้างบริษัทน้ำเต้าทองผลิตนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราสูตรเรานะคะก็โรงงานนี้ของเราเน้นเรื่องยาเป็นหลักนะคะแล้วก็บริษัทน้ำเต้าทองนี่ก็เป็นมิตรกันมานานก็ช่วยผลิตให้แล้วก็ต้อมก็จะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแต่ต้อมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังถามมีอะไรถามเรื่องสุขภาพอยากให้ถามหรือเล่าก็ได
1: ้
0: ว่ามีประสบการณ์อะไรเพราะว่าคนอื่นก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงถ้าฟังรายการเป็นประจำเนี่ยเราแจกทุกว
1: ัน เรื่อยๆไปเรื่อยๆ
0: ทุกครั้งไปเรื่อยๆ
1: ทุกวันอังคาร
0: ทุกวันอังคารค่ะ
1: ครับโอเคเนาะดร.ครับมีผู้ฟังจะถามเรื่องของเถาวัลย์เปลี่ยงนะฮะคุณน้าอยู่ในสายหรือเปล่าครับ
2: ค่ะ
1: โอเคครับถามดร.ต้อมได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่ยะโสสมเด็จย่าเลยค่ะก็ใช้เถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยเป็นแคปซูลรักษาปวดด้วยแบบคนชราเนี่ยค่ะยี่สิบ74แล้วนะคะ
1: ดร.ฟังเข้าใจไหมครับ
0: เข้าใจใช้เถาวัลย์เปลี่ยง
1: ต่อ
0: รักษาอะไรนะคะ
2: ปวดเมื่อยของคนแก่เนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ยิ่งมีอาการเจ็บคอก็เยอะอยู่นะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางเดือนแล้วทีนี้ก็ตรงนั้นก็แก้แผลปัญหาหายไปแล้วค่ะทีนี้พอเดือนสิงหาเนี่ยสบายก็ได้เดือนหนึ่งทีต้นกันยาเจ็บอีกจึงก็ไม่อยากกินยาฝรั่งนะคะก็เลยกินเถาวัลย์เองเนี่ยค่ะปรากฏว่าหายเจ็บมากไม่งั้นจะกลืนน้ำลายเก็บอะไรเงี้ยค่ะพยายามโทรรายการวันอังคารเนี่ย

0: ป็นปีๆแล้วค่ะไม่เคยติดเลยค่ะทีนี้ตอนที่หายไปนั่นน่ะคือกินคนชอบสมุนไพรจะไม่ค่อยกินยาฝรั่งค่ะทีนี้ครั้งที่แล้วที่ว่าหายไปนั่นคือใช้ไอ้เมอร์ฟี่เพราะมันอย่างอะไรก็ไม่หายค่ะทีนี้ครั้งนี้ก็ไม่อยากกินตัวนั้นอีกก็เลยพอดีมีข่าววันเปลี่ยนอยู่ก็จะเรียนถามว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเมื่อคืนก็โทรคุยกับคุณบรมนะคะว่าถ้าเราไม่ใช้แอนโอคลีเนี่ยคือใช้ทวนเปลี่ยนแทนได้ไหมคุณบรมก็บอกว่าทวนเปลี่ยนอ่ะมันคือมันออกฤทธิ์คล้ายสเตียรอยใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อค่ะที่จะเรียนถามดร.ว่าถ้าใช้แล้วมันหายเนี่ยมันโอเคไหมคะ
1: มันหายคืออย่างนี้ค่ะการเจ็บคอเนี่ยมีทั้งเจ็บแบบติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อนะคะถ้าเกิดเป็นอักเสบคือตัวของถาวรเปลียงเนี่ยเขาแก้อักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้จริงๆถาวรเปลียงก็เป็นคล้ายๆกับยาอายุธนะยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเมื่อยแต่อาการเจ็บคอถ้าเอ๊ะทำไมกินถาวรเปลียงแล้วมันหายเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่ามันไปแก้อักเสบเพราะเราเจ็บคอมีการอักเสบที่คออาจจะเกิดจากไวรัสอาจจะเกิดจากการแพ้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเสลดเขียวๆเหลืองๆเริ่มแบบไม่ค่อยมีแรงไอลึกขึ้นอะไรเงี้ยนะคะพวกเนี้ยเราต้องไปกินยาฆ่าเชื้อซึ่งพวกอะม็อกซี่เนี่ยจะหรือยาตัวอื่นมีหลายตัวที่ใช้ฆ่าเชื้อตอนนั้นเราก็คงเราคงต้องกินยาฆ่าเชื้อถ้าหากเรามีสะเลดสังเกตจากง่ายๆบวมแดงร้อนพาวเริ่มไอมากขึ้นปวดเมื่อยหรืออะไรด้วยคือการอักเสบเยอะขึ้นเนี่ยแล้วก็โดยมากแพทย์ก็จะสั่งหรือว่าไปยังรพสต.หรือใกล้บ้านเนี่ยก็จะให้ยาฆ่าเชื้อที่เรียกว่าแอนตี้ไบโอติกต้องกินแล้วกินต้องกินครบคอร์สเพราะว่าบริเวณคอของเราเนี่ยมันเวลาติดเชื้อมันมีความซับซ้อนเขาต้องกินอย่างน้อย 5-7 วันนะคะต้องกินให้ครบถ้ากินไม่ครบแล้วติดเชื้อมันเหลือซากเนี่ยมันไปอยู่ตามหัวใจเป็นหัวใจรูมิติกเป็นข้อมันก็มีซากที่มันจะเกิดการอักเสบเรื้อรังอันนี้ก็ถ้ากินก็คือต้องกินให้ครบนะคะถ้าจำเป็นต้องกินคือต้องกินแต่ถามว่าแล้วทำไมยาฆ่าเชื้อสมัยก่อนมีไม่มีแต่ว่าเราทิ้งไปสมัยก่อนจะมียาหลายตัวพวกเข้าขมิ้นอ้อยเข้ายาอื่นๆ3-4ตัวเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทำกันแล้วตอนนี้พวกเจ็บคอไอ้ที่สีดวงหรืออะไรเงี้ยมีไม่มีแต่ณวันเนี้ยยาฆ่าเชื้อแบบสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้สืบทอดแล้วตัวฆ่าเชื้อเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องกินก่อนนะกินยาฆ่าเชื้อแผนปัจจุบันแล้วก็จะใช้พวกยาพ่นคอฟ้าทลายโจรหรือจะกินถาวรเปลี่ยงปวดเมื่อยเป็นถาวรเปลี่ยงเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยจนกระทั่งสามารถทำเป็นชาชงได้นะคะก็กินได้ไหมกินได้แต่ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ
0: เกิดจากอาหารค่ะเพราะว่ารู้ว่าตอนเป็นคนกินอาหารตั้งแต่ก็จะเป็นทีนี้ไม่คิดว่ามันจะหวนกลับมาเป็นใหม่อีกแต่ว่าตอนนั้นครบคอไปแล้วค่ะแล้วก็สั่งโดยแพทย์ค่ะทีนี้
1: คือถ้าเกิดจากอาหารเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมคะอาจจะไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งว่ามันต้องกินแอนตี้ไบโอติกไหมถ้าไม่กินแอนตี้ไบโอติกเนี่ยถามมันเปลี่ยงใช้ไหมก็ใช้ได้แต่ต้องคิดว่าสำหรับต้องคิดว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยง่ายกว่าหรือถ้าไม่มีเราใช้แบบเป็นใบที่บ้านเนี่ยต้มหรือชงแล้วก็จิบไปเรื่อยๆเนี่ยก็ช่วยเรื่องการอักเสบที่คอได้ค่ะ
0: คือวันนี้ก็เพิ่งไปพบแพทย์นะคะคือฉันอยู่ที่หมู่กลุ่มชาวโศกนี่ค่ะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพอเมื่อวานเนี่ยเท่ากับ3 ครั้งไปแล้วใช่ไหมคะเขาสงบไปแล้วค่ะแล้วทีนี้ฉันก็ถามว่าอย่างเงี้ยจะยังไงดีเขาบอกถ้ามันสงบไปแล้วก็ให้ใช้ทวนเปลี่ยนไปเนี่ยไปอีกวัน2 วันถ้าไม่มีอาการอะไรแต่ไม่ได้เป็นมากแต่เจ็บมากไม่ได้เป็นจนถึงขนาดว่าเป็นมีเลดสีอะไรเงี้ยนะยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะทางนี้ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ใช้ทางมันเปลี่ยนไปเถอะยังไม่ต้องใช้ไอ้ม็อกซี่เพราะท่านดูแลตลอดนะคะ
1: เป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันคะ
0: ปัจจุบันค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบัน

0: แต่ที่ท่านนี้ที่ว่าท่านบอกว่าใช้ไปเถอะใช้ถังน้ำเกลี้ยงไปเถอะเพราะอะไรยังไม่ได้เป็นว่าจะเลดเป็นสีนู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนคน
0: ใจมากค่ะ
1: หมอที่แนะนำล่าสุดเป็นหมอแผนปัจจุบันนะครับ
0: ค่ะ
2: คือก็ต้องขอบคุณคุณหมอที่แนะนำอย่างนี้เข้าใจว่าท่านเข้าใจเรื่องสมุนไพรจริงๆแล้วเถาวัลย์เพียงในอดีตเนี่ยใช้อย่างกว้างขวางหลากหลายในเรื่องของอาการเจ็บคอคือไม่ใช่อาการปวดเมื่อยหรืออะไรเนี่ยเข้ายาหลายตัวเพราะฉะนั้นฤทธิ์ของเถาวัลย์เพียงเนี่ยคือแก้เสบแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ปลอดภัยถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะ
1: โอเค
2: แต่ว่าหมอแผนปัจจุบันที่แนะนำนี่ต้องก็ทึ่งมากเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเปรียบความรู้จากหมอพื้นบ้านกับองค์ความรู้ทางเภสัชเนี่ยเข้ามาผสมกันจะแนะนำก็ยังกล้ากลัวๆเลยว่าคนจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่หนึ่งมันปลอดภัยสองโบราณมีการใช
1: ้
2: สามมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งมาแค่หมอแผนปัจจุบันหรือบางทีก็มีการจ่ายยาเอนเซตแก้ปวดข้อในยาแก้หวัดเราก็เคยเห็นมานะคะ
1: ค
2: เพราะว่าแก้พวกปวดเมื่อยหรือแก้เสพเช่นเดียวกับเถาวัลย์เพียงค่ะใช้ได้ได้เลยค่ะ
1: ตอนนี้อาการปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ปกติแล้วค่ะในช่วงค่ำคืนนี่ค่ะเถาวัลย์เพียงแบบครึ่งมากๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: ปกติแล้วดร.แนะนำว่าให้กินต่อหรือว่าหยุดก่อน
2: ถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องกินค่ะ
1: โอเคหายแล้วหยุดไปก่อนดูอาการไปก่อนนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคเคลียร์นะ
2: ดีค่ะ
0: ดีมากมากค่ะ
1: โอเค
0: คือที่แพทย์แผนไทยที่เกษตรก็บอกค่ะ
1: โอเค
0: ข้างหลังเอียดนะคะข้างหลังของยาที่พิมพ์ว่าให้ทานอาหารหลังนันดีในแผงเลยนะคะ
2: ไม่ทีเรียบมากค่ะทานได้ค่ะแต่เขาก็กลัวว่ามันจะมีผลนิดๆเรื่องกระเพาะแต่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันมากค่ะ
1: ไม่ค่อยระคายเคืองกระเพาะครับ
0: บอกว่าที่ต้องอย่างนั้นเพราะบางคนที่มีอาการกระเพาะอยู่แล้วก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิงก์ก็ดีใจท่านบอกว่ามันออกฤทธิ์คล้ายสเตียรอยแต่ไม่ใช่สเตียรอยดีใจมากขอบพระคุณนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับโอเคเปิดสปอร์ตตัวเดียวแล้วกันคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเปิดสปอร์ตตัวนึงครับแล้วก็จบสปอร์ตแล้วเปิดสายต่อนะเปิดสายต่อหลังสปอร์ตขอสปอร์ตตัวนึงครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอตแล้ววันนี้ใครโทรติดก็สามารถรับของได้เลยนะครับไม่มีกติกาแล้วกันเนาะเวลาเหลือน้อยนะครับวันนี้มีหนังสือเล่มล่าสุดของดร.ต้อมนะครับแล้วก็อภัยเมาส์สเปรย์บวกกับมะขามป้อมขิงเป็นซองเป็นผงนะไว้ชงดื่มนะชาเป็นชาชงมะขามป้อมขิงนะครับสายนี้จากไหนครับ
5: จากบังเลนนครปฐมค่ะ
1: เคยมีชื่ออยู่ไหม
5: เคยค่ะประทินพิรมชุ่ม
1: อะไรนะ
5: ประทินพิรมชุ่ม
1: ประทินพิรมชุ่มนะ
5: จ้า
1: โอเคมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหมครับ
5: อืมฉันเป็นไอ้นี่เลยอะไอ้กระดูกคนขาเสื่อมเดินซุ่มอะ
2: กระดูก

0: ข้อเสื่อมเนาะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าเนาะเราจะคุยเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์หมอประพจน์จะเก่งกว่าต้อมแต่ว่าก็พูดคุยได้นะคะเพราะว่าเรื่องของกระดูกเข่าเสื่อมมาเกี่ยวข้องกับต้องไปฝึกกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่อง
2: โอ
0: นี้
2: เค
0: กันเป็นอาทิตย์หน้าคุณบรรลง
2: โอ
0: จำไ
2: เ
0: ว
2: ค
0: ้ด้วยนะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: กล้ามเนื้อก็เจ็บ
2: ก
1: เ
2: ระ
1: ด
2: ด
1: ิ
2: ู
1: น
2: ก
1: ยอ
2: เส
1: ก
2: ื่
1: เ
2: อ
1: ล
2: ม
1: ยอ่ะ
2: นะครับโอเคครับ
1: ค่ะ
2: โอเคครับคุณน้าขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะด
2: คร ับ
1: ต้
2: เ
1: อ
2: ดี
1: ง
2: ๋ยว
1: ขอบคุณคุณบรรลง
2: อา
1: ด้
2: ท
1: ว
2: ิ
1: ย
2: ตย์ห
1: ค
2: น้า
1: ่ะ
2: ฟังข้อมูลแล้วก็ไปปฏิบัติกันนะครับป้องกันได้ก็ป้องกันไม่ได้ก็ดูแลประคับประคองประคับครองไม่ไหวก็อาจจะต้องผ่าตัดนะครับเคยมีชื่ออยู่ไหมครับ
1: มีค่ะ
2: ค
1: เหรี
2: ุ
1: ยญ
2: ณ
1: ทองดอนแพ้วค่ะ
2: อะไรดอนแพ้วนะ
1: ค่ะ
2: อะไรดอนแพ้วนะ
1: ดอน
2: เหร
1: แพ
2: ียญ
1: ้ว
2: ท
1: ค
2: อ
1: ่ะ
2: งโอเคจำได้แล้วคุณเหรียญทองโอเคครับ
1: ค่ะขอบคุณด็อกเตอร์แหละมันรู้มากค่ะ
0: ยินดีค่ะ
2: ยินดีครับยินดี
1: คุ
2: คร
1: ย
2: ับ
1: มากไม่ได้เวลาจะหมดแล้วค่ะ
2: จ้าม มี
1: ค
2: อ
1: ิ
2: ะ
1: ด
2: ไร
1: ถ
2: ก็
1: ึง
2: คุ
1: ค
2: ย
1: ุณ
2: ได้
1: มา
2: ครับ
1: ก
2: มีอะไรก็คุยได้ไม่เป็นไรครับอ่ะต่อครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะครับเราเข้าใจกันแล้วกันเนาะเชิญครับมีชื่ออยู่ไหมครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
2: มีชื่ออยู่ไหมครับฮัลโหลอย่าหลุดนะสายหลุดไปแล้วใช่ไหม0964474642อ่ะผมจดไว้ให้0964474642ยังอยู่ไหมครับฮัลโหลน่าจะสายหลุดไปแล้วนะขออนุญาตตัดสายนะครับโอเคอ่ะต่อครับเชิญครับฮัลโหลมีชื่ออยู่ไหม
3: อ๋อมีค่ะ
2: คุณ
3: ชุติมาเรืองศรีค่ะ
2: ชุติมาเรืองศรีอ่ะมีอะไรจะบอกดร.ต้อมเชิญครับ
3: มีเวลาน้อยแล้วค่ะขอบคุณท่านดร.ค่ะแนะนำตัวสิน
0: ค
3: ้
0: า
3: ครับ
2: ครับ
0: ตั
2: ว
0: ตั
2: วได้ไปหลายตัวตัวไหนชอบใจสุดครับ
3: ชอบไปเนี่ยค่ะบัวไปข้าวเลยค่ะ
2: อ๋อชอบบัวไปข้าวนะโอเคใช้แล้วโดนโดนนะขอบคุณครับโอเค
3: ขอบคุณนะคะ
2: ครับ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับโอเคครับต่อครับมีชื่ออยู่ไหม
4: ฮัลโหลมีชื่ออยู่ครับ
2: คุณ
4: ชลินบางชัยสิริวัฒน
2: ์คุณชรินคุณชลินในคราวที่แล้วก็ได้ใช่ไหม
4: ได้
2: โอเคโอเค
4: เพิ่งได้ไปเองหนังสือไม่ต้องเอาแล้วนั่น
2: เข้าใจเข้าใจโอเคโอเคคนที่ได้หนังสือแล้วผมจะสงวนสิทธิ์หนังสือไว้ให้คนอื่นเนาะ
4: ค
2: ุณชลินนามสกุลอะไรนะ
4: บางชัย
2: อ๋อบางชัยโอเคโอเคโอเคอ่ะได้ครับเพราะจำชื่อได้มีอะไรจะบอกดร.ต้อมเชิญครับ
4: ขอบคุณดร.ต้อมมาก
2: โอเค
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อครับต่อครับเชิญครับ
5: ค่ะฮัลโหลค่ะเมื่อกี้ที่หลุดไปค่ะ
2: โอเค
5: ค่ะ
2: มีชื่ออยู่ไหม
5: มีค่ะมี
2: คุณอะไรคะ
5: ดวงจิราค่ะ
2: ดวงจิราน
5: วลจิ
2: อ๋อนวลจิรานวลลอลิงนะ
5: ค่ะค่ะ
2: นวลจิรานามสกุล
5: พันสน
2: พันสน
5: ค่ะ
2: โอเคครับ
5: ถามดร.ต้อมหน่อยค่ะ
2: เชิญเลยเชิญเลยถามด่วนเลยครับ
5: ค่ะดร.คะที่นิ้วมือนะคะที่เป็นข้อนะคะที่นิ้วชี้นิ้วก้อยค่ะแล้วก็ที่เท้าด้วยมันมีก้อนแข็งๆขึ้นมาก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าเกาไม่เป็นรูมาตอยไม่เป็นอาจจะเป็นซีสต์หรือว่าเป็นไขมันก็เลยอยากจะถามว่าไอ้ตัวไหนนะคะที่คุณหมอบอกว่าออกมาใหม่อ่ะอภัยโบนแคร์หรืออะไรค่ะทานได้ไหมคะบำรุงข้อกระดูกนะคะ
0: ไม่น่าจะเกี่ยวแต่ถามว่าไอ้ก้อนแข็งๆนี่ถ้าเป็นไขมันหรือเป็นซีสต์เนี่ยคือไปตรวจที่ไหนคะ
5: ตรวจที่ปฐมภูมิอะค่ะ
0: แพทย์เป็นคนตรวจหรือใครเป็นคนตรวจคะ
5: ตรวจเลือดค่ะเจาะเลือดตรวจเลือด
0: แล้วเขาบอกไหมครับว่าเป็นอะไรเขามีคือเขาแล้วเขาบอกไหมครับว่ามันน่าจะเป็นก้อนไขมันหรือซีสต์เนี่ยเขาแนะนำต่อไหมครับว่าอาจจะแบบว่าเราเป็นอะไรนะ

0: ค่ะก็คือก้อนแข็งแข็งเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าบางคนก็ติดกับข้อปวดหรือไม่ปวดหรือเป็นข้อเสื่อมของข้อนิ้วมือก็ได้
1: อ
0: เ
1: ั
0: ป
1: น
0: ็น
1: นี้
0: ถ
1: ม
0: ุ
1: ัน
0: ง
1: ไม่
0: น้
1: ปว
0: ำเ
1: ด
0: ป็
1: น
0: น
1: ะคะมันเจ็บเจ็บอะค่ะ
0: โอ้ต้องไปเจอหมอกระดูกแล้วอะค่ะที่ไม่ใช่รุมาตอยด้วยนะคะแล้วก็
1: ค่ะค
0: อ
1: รั
0: า
1: บ
0: จจะแบบว่ามันคือมันอาจจะเป็นแคลเซียมก็ได้นะคะหรือกระดูกงอกหรือพังผืด
1: ต้
0: ซ
1: อง
0: ึ่
1: ไ
0: ง
1: ปเคลียร์
0: ต้องไปดู
1: ต้องไปเค
0: ห
1: ล
0: ล
1: ี
0: าย
1: ร์
0: ถ้าหลายข้อเนี่ยนะมันก็จะนึกถึงข้อเสื่อม
1: โอเค
0: ก็ได้น
1: โอ
0: ะคะ
1: เค
0: ที่แบบว่าเป็นอย
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: หลายข้อ
1: โอ
0: ก้อ
1: เค
0: นแข็งอะไรเงี้ย
1: โอเค
0: นะคะ
1: ครับหมดเวลาครับงั้นก็ให้หมอดูนิดนึงเนาะ
2: ตั้งข้อสั
1: โ
2: ง
1: อ
2: ส
1: เค
2: ัย
1: คร
2: ก
1: ับ
2: ารจ
1: ข
2: ะ
1: อบค
2: ส
1: ุณ
2: ั
1: คุ
2: ม
1: ณ
2: ม
1: ด
2: นา
1: ร.ครับ
2: ก
1: ข
2: ร
1: อบ
2: ม
1: คุ
2: ท
1: ณ
2: รั
1: ผู
2: พ
1: ้
2: ย
1: ฟัง
2: าก
1: คร ร
2: เด
1: ั
2: ิ
1: บ
2: นทาง
1: คร
2: แ
1: ั
2: ล
1: บ
2: ะ
1: คร
2: ห
1: ัน บ
2: ่วย
1: ข่าว
2: พื
1: ม
2: ้
1: าน
2: ท
1: ครับ
2: ี
1: ไป
2: ่
1: ฟัง
2: อ
1: ข
2: ี
1: ่
2: ก
1: าว
2: สัก
1: ค
2: คร
1: ับ
2: ู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิชคาดนาครายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
9: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่

0: ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมทั้งจัดทำเกมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปภ.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
2: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่8กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเราเริ่มกันด้วยเพลงลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์ทหารเรือคำร้องเป็นของเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันนะคะ

0: ไฟ
1: จบไปแล้วค่ะเพลงชื่อลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือคำร้องโดยเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันค่ะต่อได้เพลงน้ำทะเลคุณประภัสสรรพีพันธ์ขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482

นั่นคือเพลงน้ำทะเลผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คุณประพันธ์

ศรระพีพันธ์ขับร้องค่ะและเราจะฟังเพลงจากนักร้องที่มาจากวงดุริยางกองทัพเรือกันเลยนะคะท่านแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลเพลงที่จะขับร้องให้ฟังมี3เพลงฉันชอบเพลงลิ้มรสตาลและชีวิตสาวจีนทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

นักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพเรือในสมัยเริ่มแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลขับร้องให้ฟัง3เพลงจบไปแล้วคุณเสน่ห์โกมารชุนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะฟังเสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุน3เพลงและเป็นเพลงที่คุณเสน่ห์แต่งเองด้วยเพลงแรกโปลิศถือกระบองต่อด้วยสุภาพบุรุษเรือจ้างและรำพึงรัก

ลึงนึกถึงเมื่อก่อนผมจะย้อนบอกกล่าวท่านใหม่ตำรวจไทยสมัยเก่าครั้งก่อนสงครามอยู่ยามเขาแขวนกระ

ือดร้อนก็เพียงวิ่งราวนักว่าคดีฉันดาวต้องเกลียวกล่าวกันทั่วมือคนหลังสงครามสินธรรมมันต่ำเช้าถึงค่ำแม้มีแต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทยโรนนี่เป็นพวกปล้นเยสสีเยมปล้นข้าเจ้าทรัพย์ถูกจากก้อนนับว่าเกมรอดไปก็ร้ายแปลงเยมเป็นนิกเนมผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่ายอาวุธรีบรุดไปกลัวพวกผู้ร้ายท้าทายตำรวจวิ่งไร่กวดฉับไวตำรวจสะเต็นผู้ร้ายก็เล่นคาใบทั้งคืนเล็กยาวใหญ่ยังปราบไม่ไหวมากมายพวกโจรแต่มาถึงปีพ.ศ.94นี้ชอบคนหน้าที่ปราบพวกโจรตำรวจทุกคนเขาจ่ายกับบองต้องแขวนกระบองย่องวันยังคำเด็กมันเห็นเป็นต้องร้องคำแล้วทำท่าทางสงสัยมันถามว่าน้าอย่าว่าหนูกวนใจนี่น้าห้อยไม้อะไรมองไกลๆไม้ในครัวผมโกรธขึ้นมาร้องว่าเดี๋ยวจะจับตัวเด็กมันบอกว่าไม่กลัวห้อยไม้ในครัวจะกลัวทำ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเสน่ห์โกมารชุนแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองคือเพลงรำพึงรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็สุภาพบุรุษเรือจ้างและโปลิสถือกระบองท่านผู้ฟังคะพูดถึงคุณชาญเย็นแขเพลงที่ท่านขับร้องจากครูเพลงหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดังระเบิดเลยฟังจากคำบอกเล่าของครูสมานนภายนหรือครูใหญ่นภายนเลยนะคะ
1: สำหรับชาญกับผมนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็อายุก็เขาอ่อนกับผมปีหนึ่งสมัยก่อนที่มีงานประกวดงานวัดกันนั่นนะเขาก็ใช้ชื่อย่ออ้อยเหยพยาซึ่งสมัยนั้นร้องผมก็เคยร้องประกวดงานวัดนะใช้สอสีพยาแล้วก็มีสถามพรมุกดาประกรณ์นี่ก็ใช้พอพยอมภัยนะเลิศนี่ก็ใช้รอลูกทุ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเล็กอันเส้นตรงก็รอธรรมลงแล้วก็มีกรอธรรมลงเราจะไปร้องประกวดกัน

งแรกก็ดูมัจจวัตรจังหวัดดิษนะฮะเราก็รู้จักกันมาเรื่อยเลยแล้วก็ชีวิตเขาก็ไม่ความว่าในเป็นศิลปินทางร้องเพลงเนี่ยครั้งแรกก็มามีชื่อเสียงก็เพลงของครูไพบูลย์นะฮะเพลงข้าน้ำนมนั้นอัดครั้งแรกแล้วก็เพลงนั้นได้ขายดีที่สุดนะฮะสมัยนั้นแผ่นเสียงแผ่นเนี่ยราคาขายส่งมันแผ่นละ18บาทขายได้ถึง 5,000 แผ่นก็ได้รางวัลมาในราว 4,000 กว่าบาทนะฮะมาแล้วซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ชานเนี่ยร้องหรอกความจริงจะให้บุญช่วยร้องเผอิญวันนั้นบุญช่วยไม่มาครูแจ๋วเนี่ยสง่าเนี่ยชานเนี่ยติดตามลุงแจ๋วไปด้วยก็อยากจะไปฟังว่าไอ้วิธีการอัดเป็นเสียงมันยังไงก็เผอิญมาบุญช่วยมาลุงแจ๋วก็เอาชานเนี่ยร้องก็เลยอัดข้าน้ำนมก็เลยเป็นเพลงที่ดังมาก

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงค่าน้ำนมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ที่คุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้ขับร้องบันทึกแผ่นจากการสนับสนุนของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติตามคำบอกเล่าของครูสมานนภายนจบไปแล้วค่ะคุณชาญเย็นแขมีพี่ชายน้องชายนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องด้วยอย่างเช่นเพลงสายลมพัดเพลงนี้พี่ชายคุณชาญคือคุณชวนเย็นแขเป็นผู้แต่งเพลงที่สองบัวลืมสะคุณประสบโชคเย็นแขซึ่งเป็นน้องชายคุณชาญเย็นแขเป็นผู้แต่งและสองเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะ

บันทึกแผ่นด้วยเราจะฟัง3เพลงนะคะในเรือน้อยราตรีรำพึงและจิ้งจกกับนกกวักเพลงหลังนี้คุณวรรลบปิชุกรบันทึกเสียงกับคุณสะอาดนินอารามค่ะและทั้ง3เพลงเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรม

นั่นคือผลงานของพี่ชายและน้องชายคุณชาญเย็นแขนะคะที่แต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องมาถึงคุณวันลบวิชุกรซึ่งเป็นนักร้องเริ่มแรกอยู่กับครูล้วนควันธรรมก็มีผลงานได้

สามตัวเราใกล้กันในใจฉันนั้นยังระวังถึง

0: บอกเพียง
1: วันลบวิชุกรเป็นสิทธิ์ของครูล้วนขวัญธรรมนะคะในระยะแรกอีกคนหนึ่งค่ะคือสุเทพอัญชันวัดเป็นลูกศิษย์ครูล้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะและครูล้วนก็แต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงนั้นคือเพลงหนูชอบดอกไม้เด็กชายสุเทพอัญชันวัดขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งบ่ฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตั้งบ่ฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามานึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันมาได้ยังไงเหมือนกับว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็มานั่งทบทวนตัวฝังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองก็เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด้วยยังต้องประกอบด้วยศีลด้วยการดำเนินชีวิตนี่ก็ต้องถูกด้วยวาจาก็ต้องพูดด่าคนอื่นไม่ได้ละต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องประก

0: อบด้วยประโยชน์ความคิดนึกนี่จะไปในทางเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เลยมาไตรตรองถึงองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี้ที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวทุกฝังพระพุทธเจ้าเรายิ้มแบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นะก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตรตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตรตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตรงฝั่งอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลยให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ทุกฝังเป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามการเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตัวฝังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดี
1: อ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพ ราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกฝั่งเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ตอน 3 ตอน3 อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตั้งหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8 อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอัคคณสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8 ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่เพราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี้โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มบริบทนี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆเพราะว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออัคคณสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเองtemporal or spatial คำว่า time and space ในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภพพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภวะพอสำเภาวแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่คำว่าสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชันทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรมันเล็กๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมนั่นก็ถือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นเนื่องว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมพัทธ์กันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมพัทธ์กับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ท่านผู้ฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10 นาทีมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคาบเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจ
0: วิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน
1: 10นาทีนี่เป็นเหมือนชั่วโมงนึงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ10นาทีนั่นเองเอ้ารู้สึกตัวอีกทีชั่วโมงนึงแล้วหรือนี่เพราะว่าเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันนี่แค่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านผู้ฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปีนี่เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างนี้มันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีหนึ่งอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันอะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละพบกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะจำหวังเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าพบเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้จำหวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and space เวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นพบก็ได้เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสานะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในยะนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่ม8ข้อเลยนะอรรคณสูตร8อย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้ยินหวังเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นอีเลเว่นซีเจเอ็กทเวลฟ์โอจิบาถะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมในทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยโอกาสโอกาสนี่คืออะไรนะโลเคชันก็ว่าก็คุณอยู่ตำแหน่งไหนร้านคุณน่ะโอ้ถ้าอยู่ตำแหน่งดีดีนะหรือถ้าเวลาก็สำคัญนะตอนเช้าขายนี่ตอนเย็นขายนี่เวลานี่สำคัญด้วยนะก็จึงมีคำพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าอยู่ถูกที่ถ ูกเวลานะทำอะไรมันดีหมดแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะเราโทรขายอะไรมันขายไม่ออกนะให้ท่านผู้ฟังฟังคำเนี้ยแล้วคิดไตรตรองไตรตรองว่ามันจริงไหมอ่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่านี่ผิดที่ก็คือสถานที่ใช่ไหม10ปีก็คือเวลาใช่ไหมล่ะมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานเขาพักกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะหลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยคือมีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นนะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยเอ้าไม่รู้จะมีช่องทางไหนล่ะก็เลยไปเรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเอาคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยแล้วถ้าเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ขายไม่ดีขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรตั้มหวังคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อเขาก็เรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆนั่นจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีนั่นทำกินได้เสร็จสับไปยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องอย่างนี้ลักษณะที่เขาปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงฉลาดจะสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นเลยเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมนะทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะ
0: แต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เรา

ป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะแม้ถ้าเสียประโยชน์นี่เสียได้มากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซอฟๆหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดพูดได้เท่านี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฟังในประโยคนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับฉวยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับฉวยไว้ได้ด้วยโอ้วันนี้ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือที่จะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ไม่ได้อย่างที่สามดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้เออนี่ดีหรือบางคนดีขึ้นอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่โลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับช่วยได้ด้วยอันนี้ยิ่งดีขึ้นมาอีกเห็นไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกทุกฝั่งเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเคยเป็นพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันด้วยสองคนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวะนี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้แล้วก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฝั่งเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากๆเสียดายแล้วเป็นยังไงจะทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณได้โอกาสแล้วคุณไม่คว้าไว้เองคุณจะทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้ก็หวังมันมีแต่เงียบแหละแต่เงี้ยก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรก็หวังเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพอการนะแล้วถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝน
คุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วอ่ะทุกคุณจะมาเริ่มเพาะปลูกทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปนะมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสอาจจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไปได้นี่เรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตรหรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆยังเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่เดินเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยหรือต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยคือจำคุกของเด็กเงี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนสิเอางั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างไหนอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะคนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยคุณจะว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพนั่นแหละคนจีนก็ไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดฮวงจุ้ยน่ะตัววันเชงเม้งน่ะนะก็เหลือแค่นั้นแหละโอกาสมีแค่นั้นถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปกิจเวลานี้ต้องทำตอนนี้ควรทำหรือเด็กอย่างเงี้ยลูกเราเป็นพ่อแม่เราจะดูแลลูกลูกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานก็ยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงเนี่ยอย่างคุณมีโอกาสเดียวนะกับเด็กอ่ะเพราะว่าตอนที่มันเด็กๆ เวลาจะสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตมันก็ตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราจะบอกว่างั้นไม่ได้โอกาสละปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปคุณจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำไอ้นี่มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝั่งเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อเห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวพระสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดนี่พูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี่ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่สองคือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่สามคือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนในสองส่วนแรกนั้นโดยสองส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้อ้าวมีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราดันไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่ที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่ดันไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือสองอยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นพบเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้ถ้าอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลย
็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกนั่นแหละที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่ก็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดตั้มฟังนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนิยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียนเช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นในทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็จะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าก็ด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนนี่คือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ทั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินนะเหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบาย4เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมคือทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรกแล้วก็ทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยดีอย่างมากที่สุดก็เห็นแสงแวบๆเป็นบางครั้งบางคราวเฮ้ยนี่แสงอะไรทำไมช่วงนี้มันสว่างแวบหนึ่งโอ้โอ้โอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมองดีเห็นแต่แสงก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรอุบัติขึ้นนี่อะไรอ่ะประสูติจากครรภ์หรอหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าปรินิพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดว่าพุทโธหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธหรอมันไม่ได้ไงแต่หวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี่ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนเทพนิกายที่มีอายุยืนในที่นี้ท่านเจาะจงเอาอรูปปพรหมอรูปปพรหมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปก็คือมีอยู่ประเภทเดียวก็คือในภพภูมิของเราทั้งหมดแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ส่วนคือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือที่เราอยู่นี่เนื้อมนุษย์และเทวดาสวรรค์6ชั้นรูปภพและอรูปภพที่เป็นพวกของพรหมละเป็นพรหมที่มีรูปและพรหมที่ไม่มีรูปก็คือต้องได้สมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปละไม่มีกามแล้วในชั้นนั้นถ้าเป็นพรหมที่ไม่มีรูปจะไม่สามารถได้ยินเสียงทำความเข้าใจอะไรได้เลยก็ไม่ต่างกันกับสัตว์นรกในแง่ของการทำความเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าความสูงนี่ต่างกันแน่นอนเป็นพรหมชั้นอรูปก
ก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเป็น

สันนรกมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะแต่บางทีว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าดันมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลักขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเดินไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงในที่นี้ก็เช่นป่าอเมซอนอย่างเงี้ยนะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่เดี๋ยวพวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะเดี๋ยวนี้คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลักขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วยแต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าอย่างคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้นะหวังเราบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีเราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะหวังแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยนะผู้เจาะจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นตามมุสลิมหรือคริสต์เขามีความเห็นความเชื่อว่าทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพูดบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยเป็นพูดแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี้กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเหมือนกับว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะเพราะว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญาสามไม่เข้าใจอะไรนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราแบ่งเป็น3ส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2ยังมีคำสอนและส่วนที่3ตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลาไหมนี่คือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มันเป็นเงื่อนไขที่2คือความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่
แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมี

สอนเนี่ยนะตำฝังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนท่านเปรียบไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยๆงามๆเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนเนี่ยถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวากยสัมพันธ์มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปเนี่ยทุกวันไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับกันร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมากสิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆ เนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ3ส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและ3ต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะ3ส่วนนี้ต้องมาตรงกันไปถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีอุปมาบุฟังในยานีอยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเผื่อว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอ่ะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไปโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีในรูที่อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นดวงน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟลุกได้เท่านั้นนะความที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งอยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมาก 2. ความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในทางฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้
ร้อย

เรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่สามคือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วยังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยากสามเท่าสมมุติว่าถ้ามีโลกสามใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่าสามตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้งสามดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าทุกฝั่งเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวอีกดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไงยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาหายใจไม่นับนะไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังโอกาสที่จะได้มีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือสามอย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองคำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและสามเราได้ความเป็นมนุษย์หนึ่งมีพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นสองมีการแสดงพระสัทธรรมและสามเราได้กำเนิดเป็นมนุษย์สามอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ตั้มบังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายป่านี้บางคนอาจจะคิดใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100ปี100ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่ร้อยปีเนี่ยมันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ร้อยปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนน่ะไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งน่ะแน่นอนบางคนจะไม่ถึงวันเอาแค่ว่ากินข้าวนี้หมดไปคำหนึ่งสองคำอาจจะตายเวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะตายเวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้ที่เราได้แล้วได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่ๆจริงในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลน่ะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะท่านผู้ฟังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลามานกเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธา
มีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายตัวบังให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ทุกครั้งวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้นให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
5: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนาแต่ต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลพิซซ่ามาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พั ัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 นาทีวันที่9เดือน9วันนี้ น่าจะมีใครใครแถวๆนี้หรือเปล่าที่แบบว่า
1: น่าจะตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะคะ
0: ใช่นะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทย plus จะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังค่ะสทช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบริการการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปอพอได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปอพอแล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม.โ นะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสักตี 2-6 โมงเช้านะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135,720,000 บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของพิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระยับ ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำยอกน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดค่ะและที่สำคัญค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งพิพากษาก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วก็ให้เป็นผลสำฤทธิ์โดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงนะคะซึ่งอัปเดตไว้27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วเนี่ยรวมไปแล้วนะคะอยู่ที่โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ10ล้านกว่ากิโลกรัมค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดพบพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
1: ้
0: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์ย้ำว่าตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึง การที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วย
0: เฉพาะกรุงเทพนะ
1: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณ
0: เ
1: พราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12ถึง16
0: 12-18
1: ตุลาคม
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนเน
1: ี่
0: ยนะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม
1: ่
0: นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุมเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยน
0: ะ
1: ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นค่ะหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
0: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ในประเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลนาฟิเชอร์คัมนะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด นะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกันนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวต่อก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอโรนาก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ don't นะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยได้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสาร ข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุลีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแหละครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแล้วครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใด แล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองแหละครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้มันชัดเจนในส่วนระยะกลางคือภายใน3ปีอันนี้เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบเปเปอร์และเพนซิลควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับแล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำเลยครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า แนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้าการณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่อง

นี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่า

ครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆหมาดๆก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุ กันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถัน
ไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่น

0: ข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา53นาทีนะคะหลังจากติดตามตีคล้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจีราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลยนะคะ
2: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงใต้ค่ะ
1: น้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
2: ่ๆโอ้ขอบคุณมากค่ะ
1: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
2: คุณสมพานคุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
1: พี่สมัยคุณพี่พับพึ่งนะคะคุณประภา
2: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
1: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานและอยากจะไปทำงานมาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง 70,000 กว่าบาท
2: โอ้เยอะค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20อัตรา3ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตราพนักงานต้อนรับ5อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
2: ค่ะ
1: สูงถึงนะคะ 71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180ซมนะ
2: ค่ะ
1: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163ซมทางนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันอะสัปดาห์หนึ่งทำงานสองวัน
2: อู้ดีจังเลย
1: ไม่แต่เขาทำงาน
2: ฉันอยากทำแบบนั้น
1: ทำงานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะแต่จะมีกะหมุนเวียนอย่างเช่นในหนึ่งสัปดาห์อาคิดไปสิหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันวันละสองชั่วโมงก็สิบสี่ชั่วโมง
2: ทำงานเหมือน
1: ทำงานอีกวันละสี่ชั่วโมงเองเน
2: า
1: ะประมาณนี้อ่ะนะคะก็สัปดาห์หนึ่งพร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทำงานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเขาก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจำปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าแล้วสำคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ 4:30 นนะ 16:30 นผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ
2: ค่ะ
1: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
2: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถในราคามากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒนะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆ เนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยง สำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึงร้อยละ70นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาร์ซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาร์ซีทเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาร์ซีทที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
1: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีเดรุสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะส่งต่อให้ข่าวพาเจนเนอริกานะคะเราลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอน